0: วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำภูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับได้ทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนต์ของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบัวมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไปแล้วนี่ไงโอ้โหหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลศิษย์มาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมอ่ะแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่
1: ได้ค่ะ
0: ญี่ปุ่นได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพลเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพลเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบ

0: สงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพลนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพลนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อรรถบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตกรรมของบ้านถ้ำกลองเพลซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนัลโยณวัดถ้ำกลองเพลพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพลชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดขวนมันต้องจับอย่างนี
2: ้เ
1: ออปาดขวนมันบัดนี
0: ้ปาด
1: น
0: ี่อ่ะน้ําต่ําน
1: ั่นเอามีดปาดขวนมันอย่ามันถือเครือมันเด้อ
0: น
1: ี
0: ่บ่
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพลนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยอะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปลายก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่

นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำเจ้านั่นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้ตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบัน

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: ฟ้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่ข้าขอก่อน
4: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
8: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อา

0: วะ
1: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
2: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
3: ศิลาระวังข้างหลัง
4: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุ๊กไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
1: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
2: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
1: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
3: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
2: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
1: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
3: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
4: โหยก็ได้ขอรับ
1: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
1: คำธรรมคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
4: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
4: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
4: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: นูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรอะไร
0: ไปเร็ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่เอ๊ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างพลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
5: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
5: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมื่อนี้จะเอาไปด้วยนะครับ
5: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโ
3: อ
5: ้
3: พี่อย่างเอ้ยไม่เอาไปเล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้าหน่าตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
5: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
5: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
3: พระมุกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตวัน
8: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เดี๋ยวเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: รีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยช่ว

0: คราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกลับจากเกาะลังกาและมี

0: ประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่ตึกศูนย์การเรียนรู้มหิดลที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการแยกขยะเพราะว่าการแยกขยะดีต่อตัวเราและโลกของเรานั่นเองและที่สำคัญนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development Goals นะคะโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ที่19ของโลกและที่1ของประเทศไทยเลยสุดยอดการแยกขยะน้องๆสามารถเริ่มต้นทำกันเองได้ที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องหรือขวดแก้วขยะพวกนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือว่านำกลับมาใช้อีกครั้งนึงนะคะ recycle r e c y c l e recycle นอกจากขยะที่พี่ลิซ่าพูดไปยังมีอีกหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าพาไปดูตามพี่ลิซ่ากันไปเลยน้องๆเห็นถังขยะที่เรียงกันอยู่ตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะมาสาธิตวิธีการทิ้งขยะหลังจากที่เรากินหมดแล้วให้ดูนะคะนี่แก้วน้ำของพี่ลิซ่าเองแล้วอย่างแรกที่พี่ลิซ่าจะทำนะคะก็คือเท pour pour เทเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะน้ำแล้วก็น้ำแข็งจากแก้วนะคะลงไปในนี้เลยนี่

0: ่อไปนะคะเราก็จะแยก separate s e p a r a t e separate แยกเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะแยกหลอดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ในตะกร้าที่เขียนว่าหลอดเลยแล้วต่อไปพี่ลิซ่าก็จะทิ้ง drop here d r o p h e r e drop here ทิ้งพี่ลิซ่าจะทิ้งแก้วนะคะลงไปในนี้เลยถังขยะ recycle นี่แค่นี้ง่ายมากเลยมีขยะอีกหลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันแรกเลยนะคะก็คือขยะติดเชื้อ infectious waste i n f e c t i o u s w a s t e infectious waste ขยะติดเชื้อในถังขยะนี้น้องๆรู้ไหมคะว่าต้องทิ้งอะไรบ้างถูกต้องแมสนั่นเองหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่ามันจะโดนน้ำลายแล้วก็น้ำมูกของเราตอนเราทิ้งเราก็ต้องทิ้งในขยะติดเชื้อนอกจากนั้นก็จะมีถุงมือยางนะคะแล้วก็ที่ตรวจ ATK นั่นเองต่อไปนี่เลยขยะอิเล็กทรอนิก waste E L E C T R O N I C W A S T E electronic waste ขยะอิเล็กทรอนิกในขยะนี้นะคะเราก็จะทิ้งพวกมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะเครื่องคิดเลขหรือคีย์บอร์ดของที่เราใช้ในแต่ละวันเลยต่อไปนี่โอ้ขยะอันตรายแค่เห็นก็น่ากลัวแล้วขยะอันตรายนะคะ hazardous waste h a z a r d o u s w a s t e hazardous wastehazardous waste ก็คือขยะอันตรายนั่นเองก็จะมีพวกหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่นะคะแล้วก็กระป๋องสเปรย์ของพวกนี้ถ้าทิ้งไว้นานๆจะมีสารเคมีไหลออกมานะคะจะอันตรายต่อตัวเราและครอบครัวของเราเราก็เลยต้องทิ้งเข้าไปในขยะนี่เลยขยะอันตรายต่อไปเลยนี่กระดาษ paper p a p e r paper กระดาษก็จะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กล่องพัสดุสมุดหนังสือแบบนี้นะคะต่อไปนี่ขวดพลาสติก bottles p l a s t i c b o t t l e s plastic bottles ขวดพลาสติกนี่ขวดพลาสติกก็จะมีขวดแบบขุ่นและแบบใสนะคะก็จะทิ้งตรงนี้ได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นขยะรีไซเคิลที่เมื่อกี้พี่ลิซ่าทิ้งให้ดูไงก็จะมีกระป๋องโลหะกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็ขวดแก้วจะทิ้งเข้าไปในขยะรีไซเคิลได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขยะฝังกลบ waste to landfill w a s t e t o l a n d f i l l waste to landfill ขยะฝังกลบก็จะเป็นห่อขนมแล้วก็ถุงนะคะขยะพวกนี้ถ้าเราเอาไปรีไซเคิลจะไม่คุ้มก็เลยจะทิ้งเข้าไปเป็นขยะฝังกลบนั่นเองแล้วต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่เราเจอในทุกวันเลยก็คือเศษอาหารตอนน้องๆทานอาหารเสร็จนะคะต้องช่วยกันแยกเศษอาหารออกนะคะถ้าเอาไปทิ้งกับขยะอื่นจะเกิดการเน่าเสียได้และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมีโครงการอาคารขยะรีไซเคิลนะคะเราสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้ด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาถึงแล้วค่ะน้องๆ อาคารขยะรีไซเคิลนี่พี่ลิซ่าเอาขวดพลาสติกที่แยกไว้จากที่บ้านมาขายด้วยขาย sell s e l l sell ขายเราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพี่อ้วนครับ
0: โอ้พี่อ้วนนะคะน้องๆวันนี้หนูเอาขวดพลาสติกมาขายต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
1: มาด้านนี้เลยครับ
0: ได้
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: ันนี้คือใครๆก็สามารถเอาขยะที่แยกไว้มาขายได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่นี่เป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งสามารถเอาขยะจากส่วนงานหรือจากภายนอกส่วนงานที่เป็นของชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยนะครับสามารถเอามาขายที่นี่ได้นะฮะเรารับซื้อขยะประมาณ5ประเภทนะครับทั้งแก้วกระดาษขวดพลาสติกโลหะแล้วก็น้ำมันพืชนะครับแล้วก็มีอื่นๆที่สามารถเอามานำสามารถนำเอามารีไซเคิลได้นะครับซึ่งขยะจากการจำหน่ายที่นี่สามารถเก็บเป็นเงินออมนะครับหรือสมาชิกสามารถที่จะเอามาขายแล้วก็สามารถเบิกตังค์มาใช้เลยนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับส่วนมากจะเป็นสมาชิกกับเรานะครับซึ่งที่นี่นะครับเราจะรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางแล้วก็เอาขยะมาจำหน่ายที่นี่นะฮะแล้วก็ขยะส่วนมากนะฮะที่นี่เหมือนกับทองคำทุกคนต้องแยกเงินเก็บนะครับ
0: สุดยอดเลยค่ะงั้นฝากช่างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เห็นไหมคะน้องๆประโยชน์ของการแยกขยะนะคะนอกจากจะประหยัดทรัพยากรแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้อีกด้วยน้องๆมาร่วมแยกขยะไปด้วยกันนะคะอันนี้ได้เท่าไหร่หรอคะ
1: 2โลครับได้ประมาณ20บาท
0: โอ้20บาทเราไปซื้อขนมได้เลยนะคะน้องๆเชิญชวนพ่อแม่นะคะมาช่วยกันแยกขยะเราจะได้เอาเงินไปซื้อขนมกินกันเป็นไงบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมกับการได้เรียนรู้คำศัพท์และแยกขยะไปกับพี่ลิซ่าแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
2: recycle r e c y c l e recycle recycle pour p o u r pour เท separate s e p a r a t e separate แยก drop hereD R O P H E R E drop here ting infectious waste I N F E C T I O U S W A S T E infectious waste ขยะติดเชื้อ electronic waste E L E C T R O N I CWASTE electronic waste kaya electronic hazardous waste HAZARDOUS WASTE hazardous waste kaya antarai paper PAPER paper gradan plastic bottlesPLASTICBOTTLES plastic bottles ขวดพลาสติก waste to landfill WASTETOLANDFILL waste to landfill ขยะฝังกลบ sell SELL sell
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกันได้เพราะนี่คือรายการ It's Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ต่อเนื่องกันไปค่ะซึ่งก็คือแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์นั่นเองค่ะสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคืออธิบายการหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากการเขียน

0: เกิดภาพจากเลนได้นะคะและที่สำคัญนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนได้ทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพหรือสร้างแบบจำลองนะคะการเกิดภาพจากเลนเว้าและเลนนูนกันนั้นครูมีกิจกรรมวันนี้นะคะมาให้ทำกิจกรรมตอบคำถามท้าทายแต้มค่ะซึ่งกติกาง่ายๆก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มไหนต้องการที่จะตอบคำถามให้นักเรียนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วกลุ่มไหนที่ลุกขึ้นยืนก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการตอบไปโดยห้ามลุกขึ้นยืนก่อนที่ครูจะอ่านคำถามจบหากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์ตอบในรอบนั้นทันทีและเน้นย้ำว่าทีมใดที่ลุกขึ้นยืนก่อนจะได้สิทธิ์ตอบคำถามก่อนถ้าตอบถูกได้1คะแนนหากตอบผิดทีมอื่นสามารถกดกริ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้กริ่งก็ใช้การลุกขึ้นยืนแทนได้นะคะดังนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับที่ทุกกลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะตอบได้จะต้องทำไมคะลุกขึ้นยืนดังนั้นนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: โอ้โหนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะค่ะพร้อมหรือยังเรามาฟังเสียงเพื่อนดูนะคะหูยเสียงดังมากเลยนะคะเพื่อนต้นทางยอมหรือเปล่าเพื่อนต้นทางไม่ยอมพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอ้โหดูเหมือนพวกเราจะชอบการแข่งขันนะคะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยเรามาดูที่คำถามข้อแรกนะคะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรโอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางนะคะกำลังคิดเลยส่วนเพื่อนปลายทางเนาะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่าเพื่อนต้นทางกลุ่มไหนจะตอบยืนขึ้นเลยค่ะอุ๊ยยืนกลุ่มที่หนึ่งยืนก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะได้คะแนนไปเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้อ่ะแล้วเราคิดว่าแสงจะเกิดการหักเหยังไงคะ
2: แสงจะหักเหมารวมกันที่แกนมุกสำคัญครับ
0: ด้านหน้าหรือด้านหลังเลนคะ
2: ด้านหลังครับ
0: ด้านหลังเลนปรบมือดังๆรับไป1คะแนนโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะนักเรียนเมื่อมันเกิดการหักเหแล้วนะคะแสงเนี่ยจะหักเหผ่านเลนนูนนี่คือเลนนูนแล้วมันก็จะไปรวมกันนะคะตรงด้านหลังเลนที่จุดจุดหนึ่งเราเรียกมันว่าจุดอะไรนะคะนักเรียนทบทวนไปพร้อมกันจุด
1: จ
0: ุ
1: ดโฟก
0: ัสนะคะนี่ค่ะหรือจุด F นั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะกลุ่มอื่นๆนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปค่ะเมื่อเราฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรอ้าวภาพนี้นะคะใช้เลนนูนเหมือนกันนะคะแต่เป็นแสงเส้นเดียวค่ะแล้วก็ขนานกับแกนมุกสำคัญแสงจะเคลื่อนที่ผ่านเลนนูนแล้วเกิดการหักเหยังไงเอ่ย เดี๋ยวให้สัญญาณก่อนนับ1 2พร้อมหรือยังคะ1 2 3โอ้ยกลุกยืนลุกขึ้นยืนก่อนเลยคือกลุ่มที่3กลุ่มอื่นนั่งลงนะไม่เป็นไรรอรอบถัดไปนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันจะหักเหยังไงคะ
2: รังสีจะหักเหผ่านจุด F ครับ
0: รังสีจะหักเหผ่านจุด F F ที่หน้าเลนหรือหลังเลนคะ
2: หลังเลน
0: หลังเลนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากนะคะนี่ก็จะได้ภาพเป็นลักษณะแบบนี้คือเมื่อแสงเนี่ยมันขนานมาทุกคนต้องจำนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการเขียนแผนภาพคือเมื่อแสงเนี่ยหักเหนะคะเมื่อแสงเนี่ยหักเหมันจะหักเหผ่านจุด F หรือจุดโฟกัสนะคะแต่อันนี้ต้องเน้นย้ำว่าในกรณีที่มันขนานนะคะแสงเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญนะก็จะหักเหผ่านจุดโฟกัสในเลนนูนนะคะเอาละค่ะเกิดด้านหลังเลนด้วยคำถามข้อที่2มาแล้วค่ะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไร

0: จะเกิดการหักเหอย่างไรคะแสงเนี่ยมีหลายเส้นด้วยกันแต่จะเกิดการหักเหอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องต้นทางจะตอบได้ไหมอ่ะพร้อมนะคะตอนนี้ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยครูจะนับ1ถึง3ให้สัญญาณปุ๊บยืนขึ้นเลยนะคะนับ1 2 2ครึ่งว้า3ค่ะโอ้โหกลุ่มที่เร็วที่สุดอยู่ด้านหลังกลุ่มที่5นะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนจะตอบเราว่าแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรไหนลองตอบให้ครูชื่นใจสิคะ
1: แสงจะหักเหไปด้านหลังแล้วก็กระจายออกครับ
0: โอ้ยแสงจะหักเหไปด้านหลังเลนและกระจายออกนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่5นี่นะคะดูเลยนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราเนี่ยตอบไว้เลยคือแสงขนานเนี่ยมันจะหักเหผ่านเลนเว้าค่ะแล้วก็หักเหในลักษณะของการกระจายออกเพิ่มเติมให้นะคะทบทวนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านๆมาคือเมื่อเราต่อแนวรังสีหักเหนะคะที่มันกระจายออกนะคะจากด้านหลังเลนเนาะต่อแนวรังสีหักเหเนี่ยไปด้านหน้าเลนโดยใช้เส้นประเห็นไหมคะเราจะใช้เส้นประเพราะมันคือเส้นสมมุติเราต่อเองนะคะเราจะพบว่ารังสีหักเหที่เราต่อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีจุดที่มาตัดกันด้านหน้าเลนนะคะเราก็จะเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะแต่เป็นจุดโฟกัสของเลนเว้านั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปเมื่อแสงตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะนักเรียนตอนนี้นะคะแต่ละคนน่าจะกำลังหาคำตอบอยู่นะคะเราใช้สิ่งที่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนเราได้บอกไว้คือมันจะกระจายแสงแล้วอันนี้ล่ะถ้ามีแสงแค่เส้นเดียวมันจะหักเหอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวค่ะนับ1นับ2นับนับ2แล้วนะคะนับ3ค่ะโอ้โหไวมากเลยนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอ้โหเร็วมากแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอบผิดเราสามารถที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะตอบคำตอบที่ถูกต้องให้เพื่อนได้เอาฟังดีๆนะคะ
2: รังสีจะกระจายออกครับ
0: กระจายออกกระจายออกแบบสเปสปะไหมหรือกระจายออกในแนวไหนดีคะ
2: ขนานกับจุด F ครับตัดกับจุด F ครับ
0: เกือบจะถูกแล้วเอานั่งลงก่อนนะกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่4นั่งลงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเลนเว้านักเรียนถ้าแสงมันตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพมันจะหักเหอย่างไรลองดูดีๆอีกทีซินักเรียนตอนนี้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ถ้าพร้อมแล้วนับ1 2นับ3ค่ะโอ้กลุ่มที่2ค่ะแสงจะหักเหอย่างไรเอามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ
3: จะหักเหออกจากเส้นแกนมุกสำคัญค่ะเดี๋ยวถ้าวาดได้วาดได้ไหม
0: มันจะหักเหออกจากในแนวอะไรลองมาวาดให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเพื่อนขอวาดรูปนะคะเรามาดูว่าถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่ถูกเดี๋ยวเราจะให้โอกาสกลุ่มอื่นได้ลองตอบคำถามข้อนี้นะคะมันจะหักเหออกใช่ค่ะแล้วมันจะหักเหออกในแนวไหนนะโอเคค่ะใส่ลูกศรให้ด้วยว่ามันเป็นรังสีหักเหโอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพที่เพื่อนเราวาดปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยจากกลุ่มที่2นะคะแสงเนี่ยมันจากไหนเราอาจจะยังอธิบายได้แบบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนนักเพิ่มเติมให้คือมันจะหักเหจากในแนวมันจะต้องเป็นแนวหักเหแนวเดียวกับจุดอะไรคะจุดโฟกัสหรือจุด F นะคะของเลน

0: เว้านั่นเองนะคะอ้าวโอเคค่ะนี่ก็เป็นเฉลยของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนของเราตอบถูกต้องเลยคือแสงมันจะหักเหกระจายออกแต่เมื่อเราต่อแนวของรังสีหักเหมาทางหน้าเลนเราจะพบว่าแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนพอดีดังนั้นเมื่อกี้ครูเลยต้องถามเพื่อนซ้ำอีกครั้งว่ามันเนี่ยหักเหเนี่ยในลักษณะแบบใดเรามันไม่ได้หักเหสเปซสปะนะแต่มันจะต้องผ่านจุดโฟกัสหรือจุด F ที่อยู่หน้าเลนค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่2นะคะเอาละทีนี้จากที่เราได้เรียนกันมาใช่ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคำถามนี้ถามว่าภาพจากเลนนูนและเลนว้าวเมื่อวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรเราเพิ่งเรียนมาเองนะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะภาพจากเลนนูนและเลนว้าวเมื่อเราวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรคะเลนนูนแล้วก็เลนว้าวเตรียมคำตอบของท่านให้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งประจำที่นับ1 2 3โอ้ชัดเจนมากกลุ่มที่3เรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันค่ะว่าภาพที่เห็นแตกต่างกันอย่างไรระหว่างภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนว้าว
1: เลนนูนและเลนว้าวมีลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งหัวตั้งและหัวกลับมีทั้งขนาดที่เล็กและขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะภาพจากเลนนูนแล้วก็เลนว้าวอะค่ะนักเรียนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเอาสำหรับเลนนูนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนนูนเนี่ยนะคะภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุซึ่งถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะภาพหัวกลับเราจะสังเกตว่ามันจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือเล็กกว่าวัตถุก็ได้ส่วนภาพที่เป็นภาพหัวตั้งนะคะมันก็จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่เน้นย้ำว่ามันไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้โอเคนะคะต่อไปค่ะแต่สำหรับเลนว้าวเมื่อระวางวัตถุไว้ในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนว้าวไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนภาพที่มองเห็นนะคะจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุและไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้นั่นเองค่ะคำถามข้อนี้ไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนครูถามว่าเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากเลนได้อย่างไรคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบนะคะในวันนี้นะคะผ่านการศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารฉบับนี้อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางหรือยังคะมีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะการเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ขนาดภาพจากเลนทั้งเลนว้าวแล้วก็เลนนูนค่ะเอาล่ะค่ะลงมือศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะมาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าเมื่อแสงตกกระทบนะคะผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์นูนดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรมันจะหักเหอย่างไรคะนักเรียนในภาพนี้จากที่เราศึกษาตัวใบความรู้แล้วถ้าแสงผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์นูนหรือว่าจุด O เนี่ยแสงจะหักเหยังไงคะมันจะเป็นยังไงคะแนวของรังสีหักเหจะเป็นยังไงคะนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมันจะหักเหตรงไปในแนวเดิมนักเรียนดูนะคะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันมากระทบจุดโอหรือจุดกึ่งกลางเลนมันจะหักเหไปในแนวเดิมตรงนี้เราโน้ตไว้หน่อยนะคะนักเรียนต่อไปถ้ากรณีที่แสงตกกระทบผ่านจุด F นะคะเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุด F หน้าเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญอันนี้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้นะคะต่อไปเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรนักเรียนในใบความรู้ของเราบอกไว้ว่ายังไงคะถ้าผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าแสงจะเป็นยังไงเรามาตรวจสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันไหมว่ารังสีหักเหเนี่ยมันจะตรงไปในแนวเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่กรณีที่แสงตกกระทบนะคะผ่านจุดโฟกัสนะคะด้านหลังเลนส์เว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะขนานกับแกนมุกสำคัญในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นเลนส์เว้านะคะดังนั้นเนี่ยการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนส์เนี่ยเราจะหาโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกทิศทางเพื่อความสะดวกเราจึงจะเขียนแผนภาพของแสงที่ออกจากวัตถุเพียงแค่2เส้นเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็น1คือรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสำคัญโดยมันจะหักเหผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือตำแหน่งแรกที่เรารู้ว่ามันจะหักเหอย่างไร2รังสีตกกระทบที่ผ่านจุดกึ่งกลางของเลนส์โดยแนวรังสีหักเหของแสงเนี่ยจะอยู่ในแนวเดิมเมื่อกี้ที่ผ่านจุด O จะอยู่ในแนวเดิมหรือเราจะเลือกเส้นที่3ก็ได้คือรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดโฟกัสจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญมี3เส้นให้เลือกแต่เราเลือก2ใน3ก็จะได้ภาพแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวใบความรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพมาเขียนแผนภาพลงในใบงานที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสำหรับเลนส์นูนนะคะนักเรียนดูในตารางที่เป็นตารางแรกก่อนนะคะเป็นการเขียนแผนภาพของรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนส์นูนตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรก็คือตำแหน่งที่วัตถุของเราคือลูกศร นะคะอยู่หน้าเลนส์นูนที่ระยะมากกว่า 2F ทุกคนมีอยู่ในเอกสารแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุจะต้องอยู่ที่ระยะมากกว่า 2F ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตัวรังสีของแสงอย่างไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูวางจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะนักเรียนดูไปพร้อมกันเราเลือกตรงจุดปลายของวัตถุหรือปลายของลูกศร นะคะจากนั้นเราลากรังสีจากปลายของลูกศร นะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนักเรียนวาดให้ตรงกว่าครูนะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนะคะแกนมุกสำคัญก็คือเส้นที่วัตถุวางอยู่นะคะนักเรียนเส้นนี้นะคะวาดให้ตรงกว่าครูนะคะแล้วก็ขนานนะคะอันนี้ขนานพอไปตกกระทบตรงเลนส์นูนแล้วมันจะหักเหยังไงคะนักเรียนที่เราทำกิจกรรมกันไป
มันจะหักเหมายังไงเลนนูนมันรวมแสงถูกต้องไหมดังนั้นแสงจะต้องหักเหมาที่จุดไหนคะจุด F ถูกต้องเลยอย่างนี้นะคะจึ๊บใช่ไหมคะมันจะต้องหักเหผ่านจุด F แบบนี้ถูกต้องไหมตอนนี้เส้นแรกเสร็จแล้วเกิดภาพหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดนะคะนักเรียนเพราะยังไม่มีการตัดกันของรังสีหักเหเลยเราจะต้องสร้างอีกหนึ่งเส้นค่ะจากจุดเดิมเลยคือจุดปลายของวัตถุนะคะเราเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาจากจุดเดิมจุดปลายของหัวลูกศรคราวนี้จุดไหนหน้าที่เราจะรู้ว่ามันจะหักเหไปทางไหนจุดไหนคะนักเรียนเราลองเป็นจุดโอไหมหรือจุดกึ่งกลางของเลนไหมมันจะต้องในแนวเดิมใช่ไหมเอาละลากเลยค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากให้ตรงกว่าของคุณครูนะคุณครูจะทำให้ดู1ตัวอย่างเกิดจุดตัดของรังสีหักเหหรือยังคะเกิดแล้วถูกต้องไหมคะจุดตัดเกิดตรงนี้นี่ดังนั้นนักเรียนก็ลากลากลงมาอย่างนี้เลยค่ะภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหัวลูกศรก็จะอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะคะส่วนลำตัวของลูกศรก็จะไปกระทบกับแกนมุกสำคัญพอดีดังนั้นภาพที่เราได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดขึ้นบริเวณหลังเลนรังสีหักเหตัดกันจริงๆแบบนี้แสดงว่าชนิดของภาพเป็นภาพอะไรคะภาพจริงหรือภาพเสมือนคะภาพจริงเก่งมากค่ะแล้วลักษณะภาพล่ะคะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับคะลักษณะภาพเนี่ยถ้าเทียบกับวัตถุเราพบว่ามันเป็นภาพหัวกลับแล้วขนาดภาพล่ะคะนักเรียนขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือใหญ่กว่าวัตถุคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้ภาพอะไรคะเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะเหมือนกันกับครูเลยตรงนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะคะซึ่งอันนี้คือตำแหน่งแรกนะคะคือเราวางวัตถุอยู่หน้าเลนนูนนะคะตอนนี้เพื่อนๆห้องปลายทางนะคะตามทันกันไหมนะคะสำหรับชนิดภาพถ้าเกิดว่ารังสีหักเหตัดกันจริงก็จะเกิดภาพจริงส่วนลักษณะภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้คือลอลิงของคุณครูนะคะเล็กลอลิงนะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าของคุณครูนะเล็กกว่าวัตถุนะคะตอนนี้สำหรับตำแหน่งแรกผ่านไปแล้วลองมาดูที่ตำแหน่งที่สองกันบ้างตำแหน่งที่สองคือเมื่อเราวางวัตถุหน้าเลนนูนวางวัตถุหน้าเลนนูนเป็นยังไงเราลองเขียนแนวรังสีตกกระทบแล้วก็แนวรังสีหักเหเองซิว่าเมื่อรังสีหักเหตัดกันแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพแบบไหนนะคะเมื่อกี้ครูทำให้ดู1ตัวอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือนะคะลองเขียนเองดูว่าได้ยังไงลองทำค่ะเส้นแรกคือขนานแกนมุกใช่ไหมนักเรียนแล้วก็มารวมกันที่จุด F นักเรียนทำได้เรียนทำได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายไม่ยากเลยครูทำให้ดูแล้ว1ตัวอย่าง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางวัตถุหน้าเลนส์นูนนะคะที่ระยะน้อยกว่า f เราจะเขียนแผนภาพนะคะการเกิดภาพการหาตำแหน่งภาพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเราวางวัตถุเนี่ยไว้ตรงหน้าเลนส์ที่ระยะน้อยกว่า f นะคะทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะเราจะดูที่รังสีหักเหว่ามันจะตัดกันอย่างไรใช่ไหมคะลากให้ตรงกับจุด F นักเรียนทีนี้เส้นที่2คือจะต้องจากตัวปลายวัตถุเหมือนเดิมแต่ผ่านจุด O อย่างนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ารังสีหักเห2เส้นเนี่ยมันจะไม่ตัดกันมันจะไม่ตัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังถ้าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังทุกคนลองดูซิใช้ไม้บรรทัดต่อดูเราจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนของคุณครูแบบนี้ไหมนะคะก็คือมันจะเกิดภาพในลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้นักเรียนดูซิภาพเนี่ยภาพจริงหรือภาพเสมือนคะมันเป็นภาพเสมือนนะคะเป็นภาพเสมือนเติมคำว่าภาพนิดนึงนะคะเป็นภาพเสมือนแล้วลักษณะภาพเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะเทียบกับวัตถุแล้วเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งนะคะขนาดล่ะคะนักเรียนเทียบกับวัตถุแล้วเล็กกว่าวัตถุใหญ่กว่าวัตถุหรือเท่ากับวัตถุโอ้โหนี่ภาพนะคะนี่วัตถุนะคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าวัตถุคะโอ้ใหญ่กว่าวัตถุนะคะอันนี้นะคะก็คือเมื่อเราวางวัตถุนะคะในตำแหน่งที่น้อยกว่าระยะ f นะคะจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อกี้นะคะครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะลองเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ลักษณะภาพของตัวเลนส์นูนไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะตัวเลนส์เว้าด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูลค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนลงมือนะคะเขียนแผนภาพนะคะจากเลนส์เว้าต่อเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนนะคะเพื่อนต้นทางนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะในการเขียนแผนภาพจากเลนส์ว้าวกันค่ะเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนส์ว้าวที่ระยะมากกว่า 2f ชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพคือขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนส์ว้าวที่ระยะระหว่าง f กับ 2f ชนิดภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนส์ว้าวที่ระยะ f ภาพชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะของภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: โอเคนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะน้องมิวของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะคะได้เขียนตัวแผนภาพนะคะการเกิดภาพทั้งเลนส์ว้าวและเลนส์นูนแล้วเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าการหาตำแหน่งนะคะและลักษณะภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์ว้าวจากการใช้แผนภาพรังสีของแสงโดยอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางและเมื่อแสงตกกระทบเลนส์ที่มุมต่างๆจะเกิดการหักเหค่ะโดยรังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะไปตัดกันที่จุดหนึ่งค่ะตำแหน่งที่รังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพนะคะถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนโดยจะใช้การเขียนแผนภาพรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุเพียง2เส้นก็จะทราบตำแหน่งภาพค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการกระจายของแสงสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเลนส์ว้าวแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ Animal A N I M A L Animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

น้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่ามีเขี้ยวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆ Hippopotamus HIPPOPOTAMUS Hippopotamus Hippo จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightWEIGHT weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับเราก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย Animal A-N-I-M-A-L Animal สัตว์ Cute C-U-T-E Cute น่ารัก Elephant E-L-E-P-H-A-N-T Elephant ช้าง BigBIG big yay swim SWIM swim why not hippopotamus HIPPOPOTAMUS hippopotamus hippopotamus wait WEIGHT wait น้ำหนัก
2: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: verb to
1: verb to
0: subject
1: comma
0: subject subject would and verb infinite
1: and infinitive verb it is the correct answer giving hand to group number 3 3 points นะฮะผมอ่าสถานการณ์ present อันเดียวเหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันเช่น if I were a living toy I would travel everywhere ถ้าฉันเป็นของเล่นที่มีชีวิตนะฉันจะไปทุกที่เลยนะครับ toy story นั่นเองนะครับใครจำได้นะครับ and the last one conditional sentence type 3 when do we use it group 1 do you want to try โอเค group 1ใน group 1บ้าง group 1ยังไม่ได้ตอบเลยวันนี้นะครับผมgroup 1 group 1
2: past unreal situation
1: past unreal situation หรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตใช่มั้ย can you remember the structure
2: if followed by subject followed by had verb 3 comma subject followed by would have and verb 3
1: would have and verb 3 give a big hand to group number 1 3 point ครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผมมันมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ใครจำได้ว่าใน conditional sentence type 1ครับไทวันนะไทวันอ่ะเดี๋ยวครูย้อนกลับไปไทวันให้นะครับไทวันครับเราใช้ will what can you use instead of will ring a bell ครับ go one again ครับ go one instead of will
3: can me and must
1: can me and must โอเค correct giving hand to group number 1 2 point นะครับผม and this one conditional sentence type 2In type 2 and 3, we have would. Would. What can we use instead of would? Ring a bell. Group 2, ครับ. What can we use instead of would?
2: Could, should, or might.
1: Could, should, or might. Giving hand to group number 2, 2 points. ครับผม. And in conditional sentence type 2, conditional sentence type 2, condition.Condition. We use only one verb to be. Verb to be is, am, are, was, were, and been. But in type 2, we use only one verb to be. What is it? Group 2 again. Group 2 again.
3: Use verb for all subject.
1: Use verb for all subject. Giving hand to group number 2. 2 point. ถูกต้องนะใน type 2หรือเหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แค่ verb เป็นตัวเดียวเท่านั้นใน verb to be นะครับผมโอเค Let's check this one everybody everybody I have this sentence for you this sentence for you Can you read it together 1 2 go if it sunny tomorrow we are picnicked in the park นะครับผม soEverybody, I think you have a board on your hand right now. นะครับ นักเรียนต้นทางมีบอร์ดอยู่แล้วนะครับ นักเรียนปลายทางถ้าไม่มีเขียนลงสมุดนะครับผม ให้นักเรียนลองเติมเต็มประโยคนี้โดยใช้ conditional sentence type 1, 2, or 3 ลองเขียนเลยครับผม เดี๋ยวครูจะนับแล้วยกพร้อมกันนะครับ ดูซิว่าใครถูกเอาไปเลยครับ2คะแนนนะครับผม ใครถูกไปเลย2คะแนนนะครับผม ลองดูซิว่าเราจะใช้ type ไหนดีนะครับ1 2 or 3นะครับเราอยากรู้ว่าใช้ทาย1ทาย2ทาย3อย่างไรเราต้องดูเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เป็นไปได้เป็นเหตุการณ์สมมุติปัจจุบันหรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับนักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับผมคุณครูวงเล็บกริยามาให้สีชมพูซึ่งเราต้องเปลี่ยนกริยาตัวนี้ให้ถูกโครงสร้างนะครับถ้าเป็นทาย1 verb 1 verb infinitive type 2 will would อะไรเราต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับลองเขียนลองเขียนนะครับผมเสร็จแล้วลองเช็คนะครับยังไม่ต้องยกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเหมือนกันไหมนะฮะเหมือนกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราให้บอร์ดละ1คะแนนดีกว่านะครับถูก2บอร์ดก็2คะแนนถูก3บอร์ด3คะแนนเลยโอเคไหมถ้าเราคิดว่าคำตอบของเพื่อนในกลุ่มไม่ถูกต้องเรามั่นใจของตัวเองเราก็ยกแตกต่างจากเพื่อนได้นะครับคิดดีๆนะครับอันนี้คุณครูเตือนแล้วนะครับอย่าสะเพร่านะครับข้อนี้ดูดีๆนะครับว่าใช้ท้ายไหนเลือกท้ายเสร็จแล้วเราค่อยเลือกโครงสร้างเสร็จยังเอ่ย Have you finished? Have you finished?

เห็นระเบียงปลายทางน่าจะได้หรือยังครับได้หรือยังครับ So give you 10 second 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay everybody rest Okay let me check So group 1 do you want to show If it were, if it was, if it be, if it be, if it be, if it be, if it were. Okay, group one, do you want to show? Okay, no, นะครับผม Okay, นะครับผม Put it down, นะครับ So let's see the answer, นะครับผมคุณครูมีคนที่คำตอบถูกต้องในใจแล้วนะครับบางกลุ่มบางคนนะครับผมเขาบอกว่า If it be sunny tomorrow, ถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้We have a picnic จะไปสวนสาธารณะถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้เป็นท้ายไหนครับ one two or three one คือมีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นแล้วโอกาสเป็นไปได้ condition ต้องเป็น verb ช่องที่1 result ต้องเป็น will บวก infinitive will บวก infinitive คืออะไรครับ will infinitive ของ have คือ have ต้องเป็น will have แล้ว verb ช่องที่1ของ be คือIt is นะครับผม It is นะครับผม So there's only one group นะครับ3 point นะครับผม3บอร์ด3คะแนนนะครับผมถูกต้องนะครับ verb ช่องที่1หรือว่า verb ช่องที่1ของ B คือ is นะครับผม Okay everybody read the sentence together If it is one to go If it is sunny tomorrow we will have a picnic in the park Okay อ่ะได้ข้อแรกพร้อมนะข้อแรกเป็นการวอร์มอัพนิดหนึ่งก่อนนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ So now we going to do the activity speedy quiz everybody shout everybody clap everybody shout clap shout everybody clap shout clap So in this speedy quiz I will have the sentenceLike the same, like the sentence before. นะครับมีประโยคให้เหมือนกับ sentence เมื่อกี้นี้แต่ this one is speedy quiz. So we have limited numbers of winner. นะครับมีให้จำกัดสำหรับคนที่ถูกนะครับเราจะไม่ให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว only the first 7 boards. นะครับแรกที่ตอบถูก7 board แรกที่ตอบถูกนะครับจะได้ไป1คะแนนในข้อนั้นนะครับ so if you answer correctly you get 1 point and you can change the answer until it hits 7 people or 7 team นะครับผม so the student back home นะครับ you can write on your paper or you can write on your notebook it's okay นะครับพร้อมนะครับข้อแรก7บอร์ดยกก่อนถูกครบ7คนก่อน1คะแนนนะครับ7คน if I say correct you get 1 point if I say incorrect you give another try if I say almost you tryYou give it another try, okay? The first item. So in the first item, I will make it easier for you. นะครับในท้ายแรกในข้อแรกนะครับคุณครูจะช่วยเราด้วยนะครับโดยการให้ประโยคแล้วคุณครูจะให้ type ด้วยโอเคไหม Conditional type 1, 2 or 3, โอเคไหม Let's see. If I have more free time, I learn to play the piano.If I have more free time, I learn to play the piano. Conditional sentence type 2ครับ Conditional sentence type 2 type 2โครงสร้างอะไรนะต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วใครความจำดีนะครับใครความจำดีต้องเปิดสมุดเทียบเลยครับผม type 2ใช้อะไรนะ type 2ง่ายๆเลย type 2คู่กับ verb 2ต้องมาแน่ type 2คู่กับ verb 2ไปโอเคครับThe first seven groups, you can rest นะครับถ้าเสร็จแล้วยกได้เลยครับ

Almost, almost. Correct, correct, correct. Okay, that's it นะครับครบแล้วนะผมconditional sentence type 2ต้องเป็น if I ตามด้วย verb ช่องที่ verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ของ have คือ had แล้วก็ด้านหลังต้องเป็น I would ตามด้วย verb infinitive ก็จะได้ if I had more free time I would learn to play the piano นะไม่ต้องมี verb นะครับเพราะว่าไม่มี verb to be ในที่นี้นะครับไม่มี verb to be นะครับไม่ต้องมี verb ไม่ต้องมี verb นะครับผม1คะแนนนะครับนะครับกลุ่มไหน2บอร์ดก็2คะแนนกลุ่มไหน3บอร์ดก็3คะแนนเลยโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับยังให้ทายอยู่นะครับข้อต่อไปยังไม่ยากนะครับพร้อม Everybody Shark Everybody Shark Shark ให้โอกาสดูโครงสร้างของทั้ง3ทายอีก1รอบก่อนเราทำข้อต่อไปนะครับโครงสร้าง1ทายจำง่ายๆครับถ้าทาย1มี will ทาย2มี would ทาย3มี would have แค่นั้นนะครับมันจะเรียงง่ายขนาดนั้นนะครับThis sentence, ready? 1, 2, go. If the movie starts at 7 p.m., we be home by 10 p.m. If the movie starts at 7 p.m., we be home by 10 p.m. Conditional sentence type 1 ครับ easy.

นักเรียนปลายทางค่อยๆคิดนะครับเรียนต้นทางใครจะได้เลยครับ99% ยังไม่มีใครได้นะครับยังไม่มีใครได้บางทีผิดนิดๆหน่อยๆผิดนิดเดียว almost นะครับเกือบแล้ว almost นะครับ almost นะครับผมไม่มีใครถูกเลยนะครับ almost นะครับนิดเดียวนะครับ almost นะครับผมยังนะครับยังไม่มีใครได้เลยหาดีๆนะครับหาดีๆนะครับผม 99% นะครับ 99%Almost นะครับ Almost นะครับผมยังไม่มีเลยไม่มีใครถูกเลยงั้นใบให้ต่อ Almost นะครับใบให้ต่อนะครับผม Type 1โครงสร้าง Verb 1 Verb 1เนี่ยเราต้องดูประธานด้วยนะครับ Verb 1เราต้องดูประธานด้วยเสมอนะครับฝั่งนู้นก่อน Correct Correct ครับcorrect ครับ correct ครับ almost will not be we need be we need be correct correct almost be we need be we need beB not by B correct correct okay and B not by oh home by oh correct นะครับผม that's it นะครับหมดแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วอ่านนับคะแนนแล้วเขียนแล้วก็ฝนให้ตัวเองด้วยนะครับผมข้อนี้นอกจากเช็คเรื่อง conditional ต้องเช็คเรื่องความแม่นของ subject verb agreement คือประธานและกริยาต้องผันตามกันด้วยเพราะว่าเป็นกริยาช่องที่1ประธาน the movie มีกี่เรื่องครับ the moviehนึงเรื่อง start เลยต้องเติม s ด้วยนะครับ start เลยต้องเติม s ด้วยนะครับ at 7 p.m. we result ต้องมีท้าย1ต้องมี will be นะครับ will be infinitive verb นะครับผมโอเคใครได้คะแนนเขียนลงไปเลยข้อต่อไปยากแล้วนะครับเพราะคุณครูจะไม่ให้ condition คุณครูจะไม่ให้ conditional sentence type มานะครับคุณครูจะไม่ให้ type มาค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับผม1 2 go If he study harder he aced the exam last time in the past last time โอเค last time มีท้ายเดียวที่ใช้กับ last time ท้ายเดียวที่ใช้กับอดีตครับผม last time ท้าย

ได้ใช้กับอดีตนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับใครจะได้ทำนักเรียนไปทางค่อยๆคิดนะครับนักเรียนต้นทางใครเสร็จแล้วยกเลยครับผมcorrect almost นะครับ verb 3 for is correct almost นะครับ tie 3 would have almost correct correct okay would have we need would have correct we need had verb 3 almost correct นะครับ one more board correct นะครับผมcorrect okay that's it นะครับหมดเวลานะครับผมอ่ะ this is conditional sentence type 1 2 or 3 type 3 so the structure if he studied we have to change it into if he had studied harder he would have aced the exam last time okay don't forget to color your score นะครับอ่ะอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสี next one ready next one if I be a superhero I fly around the world you see this one type 1 type 2 or type 3 if I a superhero I fly around the world superhero type 1 type 2 or type 3ตอนที่เรียนผมบอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณครูเป็นนกได้อันนี้แบบถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ if I be type ไหนนะคิดได้ดีนะครับค่อยๆคิดนะครับยากนิดหนึ่งalmost นะครับ99% นะฮะ no b verb 2 of b verb 2 of b verb 2 of b verb 2 of b no b is infinitive verb we need verb 2 almost correct okaycorrect almost ต้นข้าวดู almost no verb 2 of b verb 2 of b fly we need fly correct almost almostcorrect okay and correct นะครับผม correct นะครับท้าวทราบหมดเวลาแล้วนะครับผมโอเค so conditional sentence type เหตุการณ์สมมุติถ้าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ type 1 type 2หรือ type 3ครับเหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ type 1 type 2หรือ type 3 type 2 type 2ต้องโครงสร้างอะไร if I verb ช่องที่verb ช่องที่ไหนครับ type 2 verb ช่องที่2ของ b คือ was กับ were แต่ครูบอกว่าใน type 2จะใช้แค่super hero i
would ตามด้วย infinitive verb I would fly around the world นะครับผมอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป next one take a deep breath นะครับหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆนะครับเลือกดีๆว่าจะใช้ type 1 type 2 or type 3 and the question is if she know about the party she wear a nicer dress on your last birthday ตรงคำว่า on your last birthday ถ้าเราบอร์ดเขียนไม่พอเราไม่ต้องเขียนได้นะครับคุณครูให้นะครับ on your last birthday นะครับไม่ต้องเขียนได้ on your last birthday แปลว่าอะไรเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมีท้ายเดียวเท่านั้นที่ใช้กับอดีตนะครับท้ายไหนอ่ะลองเลยนะครับผมด้านล่างไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าเขียนไม่พอนะครับเขียนแค่2อันบนก็พอนะครับผ่าน3ช่องใครไม่แม่น3ช่องจะยากหน่อยนะครับผมค่อยๆคิดไม่ต้องรีบนะครับเอาถูกไว้ก่อนเอาถูกไว้ก่อน type 3ลายมืออัดยากันนิดหนึ่งเอาใหม่ครับโอเค correct almost ต้นข้าว can you show the answer one more time โอเค correct almost นะครับ type 3 we need had verb 3 almost had verb 3 type 3 we need had for type 3ไทป์3ต้องมี had ด้วย we need had correct นะครับผมโทษดีๆครับผม we need had for type 3 we need had correct we need had for type 3 correct done correct We need would have. Had not has. Had. Correct. Okay. She would have worn. And I said, okay, correct. Would have. Sorry. She would worn. No, นะครับ Would have worn. Correct. Almost. Correct. นะครับผมโอเคทามทราบแล้วนะครับผมโอเคข้อนี้จะยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็น time ไหนครับ time ไหนสมมุติในอดีตใช้ three if she know ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับต้องเป็น if she had known she wear เปลี่ยนเป็น she would have ช่อง3ของ where คือ where worn ถ้าเขารู้เกี่ยวกับปาร์ตี้ในวันเกิดตอนนั้นน่ะเขาก็คงจะใส่ชุดที่ดีกว่านั้นไปนะครับโอเค now everybody don't forget to color the score นะครับอย่าลืมนับคะแนนระบายสีด้วยนะครับ so now everybody shark everybody shark shark shark clap clap in worksheet number 11 sentence completion I want you all to do the same write the verb form and thenwrite the type 1 2 or 3โอเคในใบงานที่11นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยให้นักเรียนเปลี่ยนรูปกริยาให้ถูกต้องและอย่าลืมระบุ conditional sentence type ด้วยว่าเป็น type 1 type 2หรือ type 3ครับหัวหน้าห้องของต้นทางนะครับเดี๋ยวจะช่วยคุณครูแจกใบงานนะครับ North would you mind passing this one to your friends โอเค thank you นะครับ so give you some time to do this activity นะครับผมเดี๋ยวเราลองทำดูก่อนนะครับใบงานนี้นะครับว่าเราทำได้หรือเปล่านะครับผมไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับนักเรียนปลายทางถ้าได้ใบงานแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะครับผม

Okay, everybody, how many items do you have? How many items have you finished? เสร็จกี่ข้อแล้วครับ2 3ข้อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปด้วยกันก็ได้นะครับผม So the first one, if it be sunny tomorrow, we have a picnic in the park. ไปแล้วข้อนี้เราทำไปแล้วท้ายไหนครับถ้าแดดออกพรุ่งนี้เราจะไปปิกนิกกันท้ายไหนครับท้าย1โครงสร้าง If it is sunny tomorrow, we will have a picnic in the park. Type 1. อ่ะเช็คคำตอบตัวเองถูกหรือเปล่านะครับท้าย1คือ B เป็น is นะครับแล้วก็ have คือ will have โอเคท้าย1นะครับผม Number 2นะครับนักเรียนปลายทางตามครูทันไหมครับผมนักเรียนปลายทางนะครับ Number 2 if he study harder he aced the exam last time we have time expression last time it happened in the present in the past or in the future last time present past or futurePast เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นใช้ type 1 type 2 or type 3 อดีต type 3ยาวๆสุดเลยยาวๆสุดก็โครงสร้าง if he had studied he would have aced the exam last time type 3เช็คคำตอบของตัวเองนะครับ if he had studied harder he would have aced the exam last time ถูกไหมครับใครยังไม่ได้ทำนะครับเช็คตามคุณครูได้เลยนะครับ We won't have ace นะจำไว้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์สมมุติในอดีตหรือท้าย3โครงสร้างจะยาวสุดนะครับโครงสร้างจะยาวสุดเลยนะโอเค let's see next one number 3 if I be a superhero I fly around the world can you remember type 1 type 2 or type 3 type 2เหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันใช่ไหมครับ so we have if I were a superheroI would fly around the world. Type 2. If I were a superhero, I would fly around the world. Type 2. เหตุการณ์สมมุติ Next one. Number 4.If I win the lottery, I buy a mansion. Mansion คือคันครับ like a very big house, a very big house. If I win the lottery, I buy a mansion with a pool. จะซื้อแมนชั่นเลยถ้าถูกลอตเตอรี่ Type 1, Type 2, or Type 3. เหตุการณ์ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ Type 2, เหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุตินะครับผม If I won the lottery, I would buy a mansion with a pool type 2นะครับ If I won ช่อง2 I would buy นะครับผมบางคนบอกว่าคุณครูมันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงปัจจุบันนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากว่าเราจะถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมครับผมครั้งที่แล้วคุณครูพูดถึงเลขท้าย2ตัวไปแล้วถ้าถูกรางวัลที่1มีโอกาส1ในเท่าไหร่ถ้าถูกเลขท้าย2ตัวโอกาส1ใน100 3ตัวคือ1ใน3ตัวคือ1ใน 1,000 ถ้าถูกรางวัลที่1กี่ตัว6ตัวก็คือ1ในล้านนะครับรางวัลที่1 Number 5 If they arrive earlier last night they get better seats at the concert last night อีกแล้ว last night ท้ายไหนนะครับ last night Type 3ใช้ยาวๆเลย had arrived would have gotten sorry นะคุณครูคุมสีส้มไม่หมดนะครับตรงนี้ I would have gotten ตรงนี้นะครับผม I would have gotten ช่อง3และข้อ6นะครับ If she know about the partyShe wear a nicer dress on last birthday. อันนี้ตอบไปแล้วนะครับข้อ6 If she had known about the party, she would have worn a nicer dress on your last birthday. โอเคเนาะ Type 3เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับ Type 3เหมือนกันยาวๆสุดเลย Had known แล้วก็ would have worn นะครับนั่นเนี่ยสามารถเก็บใบงานนี้ไว้อ่านสอบได้นะครับอ่านสอบได้ Had known แล้วก็ would have worn

0: That's it. Okay, I think we do have one more item. Number 7. If she finished her homework early, she watched her favorite TV show. นะครับผมเดี๋ยวข้อที่7 Number 7, number 8, number 9, and number 10. I give you as an assignment or homework to complete it at your home, at your house or at home. Okay. So, item 7, 8, 9, and 10. 4 items. Please do it as your homework. Okay. ในเรียนปลายทางนะครับข้อที่7 8 9 10นำไปทำต่อให้เสร็จเป็นการบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมโอเค everybody let's review conditional sentence type 1 2 and 3 when do we use conditional sentence type 1 2 and 3 type 1 for possible situation type 2 for present unreal situation and type 3 for past unreal situation so which one do you like the most ท้ายไหนที่เราชอบที่สุด1 2หรือ3 possible situation เป็นไปได้นะครับผม if I finish the class early you will go to play basketball for example นะครับผมท้าย1นะครับโอเค and the structure นะครับ don't forget to review it by yourself revise and review it โอเคอย่าลืมไปจำโครงสร้างนี้ด้วยนะครับถ้า type 1 verb 1คู่กับ will type 2Verb 2คู่กับ would type 3 had verb 3คู่กับ would have verb 3 alright see next time we going to talk about the new topic time to play sport number 1 time to play sport number 1 and the teacher you can download the worksheet number 12 the basketball tournament the basketball tournament from www.dltv.ac.th Okay, let's see, everybody. Everybody chuck. Everybody clap. Chuck clap. clap chuck. Ah, wow, good job. All right, everybody, I have a quote from T.S. Eliot, a poet, essayist, and playwright. He said, the remarkable things about television is that it permits several million people to laugh at the same jokes and still feel lonely นะครับวันนี้เราเรียนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับยูนิตของtelevision เกี่ยวกับรายการทีวีนะครับซึ่งอีเลียดบอกว่าทีวีโปรแกรมหรือรายการทีวีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเพราะมันสามารถทำให้คนนับล้านคนเนี่ยหัวเราะในเรื่องเดียวกันได้ในขณะที่พวกเขาแต่ละคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวก็ตามนะครับผม alright everybody don't forget to check your televisions or TV programs back home นะครับ and let's find what's your favorite นะครับ everybody do you have fun today
1: yeah
0: are you having fun
1: yeah
0: okay so let's enjoy the day have the good rest a good rest of the day see you again next time thank you very much
2: let's thank the teacher
1: thank you teacher

0: ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้1คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น2ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ3มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักตร์เป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิศพุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
2: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี
1: ่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1บอกว่า1นักเรียนสามารถบอกความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศได้ถูกต้องค่ะถัดมาในข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือการกระทำผิดกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่3ค่ะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อใช่หรือไม่เอ่ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เราจะมีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารสนเทศนั่นเอง

นะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์เป็นสถานการณ์ข่าวค่ะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ข่าวนี้เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้เลยนะคะสถานการณ์ข่าวนะคะสถานการณ์นี้บอกว่า

0: ลองช่วยกันพิจารณาจากข่าวนักเรียนคิดว่าเป็นจริงไหมอ่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามมาถามค่ะจากประเด็นในข่าวเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่เคยได้ยินไหมคะไหนใครเคยได้ยินข่าวนี้มาบ้างมีไหมเอ่ยมีคนเคยได้ยินมานะคะข่าวเกี่ยวกับการเทน้ำอัดลมใส่เนื้อหมูใช่ไหมแล้วจะทำให้พยาธิเนี่ยออกมาจากเนื้อหมูได้นักเรียนมีคนเคยได้ยินนะคะส่วนคนอื่นๆนั้นก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินใช่หรือไม่เอ่ยค่ะนักเรียนคำถามถัดมาเขาถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงไหมคะจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นความจริงไหม
1: ไม่จริ ง
0: ไม่จริงไหนใครว่าไม่จริงยกมือไหนใครว่าจริงยกมือค่ะใครว่าจริงยกมือนักเรียนปลายทางคิดว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นจริงหรือไม่จริงคะสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนห้องเรียนต้นทางเราบอกว่าไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเพราะอะไรไหนใครอยากจะเป็นตัวแทนกับเพื่อนๆบอกได้ว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงคิดว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเชิญค่ะ
2: ครับสำหรับความคิดของผมนะครับก็คือด้วยความที่ว่าพยาธินะครับมันจะมีระยะที่เป็นซีสซึ่งถ้ามันอยู่ในกระเพาะครับมันก็จะไม่ตายครับเพราะว่ามันจะมีสามารถป้องกันกรดได้แล้วก็ในกระเพาะเป็นกรดไฮโดรคลอริกซึ่งมี pH ที่ต่ำมากแต่ว่าตัวน้ำอัดลมนี่ครับก็เป็นกรดเหมือนกันแต่ว่า pH สูงกว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือไฮโดรคลอริกนั้นมีความเป็นกรดที่แรงกว่าน้ำอัดลมครับก็เลยคิดว่าข่าวนี้ไม่จริงครับ
0: เพื่อนคิดว่าข่าวนี้ไม่จริงเพราะคิดว่ากรดของน้ำอัดลมไม่สามารถทำให้ตัวพยาธินั้นออกมาได้หรือตายได้นั่นเองใช่ไหมคะคนอื่นๆคิดแบบนี้ใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คิดว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวที่ไม่จริงนั่นเองเนื่องจากว่ามีการคิดว่าเกี่ยวกับกระบวนการของวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมเอ่ยค่ะนักเรียนประเด็นคำถามถัดมาคุณครูขอถามว่านักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นความจริงหรือไม่เราจะตรวจสอบอย่างไรดีว่าเมื่อสักครู่นี้เราคิดเองว่าเป็นเรื่องของหลักการของวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถทำให้พยาธินั้นตายได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงใครอยากตอบยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามค่ะมีไม่เอ่ยเชิญค่ะ
3: อย่างแรกนะคะถ้าเราเห็นข่าวนี้เนี่ยหนูก็จะไปตามหาข่าวแบบหมายถึงว่าหาในแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะว่ามีคนเอามาลงในเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เล่นโซเชียลใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะโพสต์เองเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นๆก่อนแล้วก็อาจจะถามหาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญอะไรค่ะว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ค่ะครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็บอกว่าข่าวนี้นั้นต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งที่มาหลายๆแหล่งใช่ไหมคะมีการตรวจสอบว่ามีแหล่งที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะบอกว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นข่าวที่ข่าวปลอมนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากเลยที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข่าวปลอมนั่นเองซึ่งคุณครูได้นำมาจากเว็บไซต์นะคะก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยนั่นเองค่ะก็จะมีชื่อ www ว่า antifakenewscenter.com นั่นเองนะคะนักเรียนเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีการรวบรวมข่าวที่เป็นข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์นะคะไว้ในเว็บไซต์นี้นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถไปทำการสืบค้นแล้วก็ทำการค้นหาได้ว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลข่าวปลอมในเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูก็ได้นำข่าวเมื่อสักครู่นี้มาจากเว็บไซต์นี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับข่าว

ื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะมนุษย์มีการใช้เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าความเป็นจริงคนเราเนี่ยมีการใช้เวลากับโซเชียลหรือว่าสื่อเนี่ยมากกว่าการที่เราจะไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยซ้ำไปใช่ไหมเอ่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวสารบนโซเชียลมีเดียการดูวิดีโอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะหรือการค้นหาข้อมูลบน Google โลกดิจิตอลเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลด้วยกันค่ะแม้ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงค่ะนักเรียนหลายครั้งที่เรื่องราวในสื่อถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างปัญหาต่างๆได้มนุษย์จึงควรมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวในวันนี้ของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่านักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคืออะไรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์นักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั้นคืออะไรคุณครูจะให้เวลาสำหรับการร่วมกันระดมความคิดนี้สักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่การรู้เท่าทันสื่อคืออะไรไหนใครอยากจะตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะรู้เท่าทันสื่อนะคะก็คือว่าเราเนี่ยรู้เท่าทันในโลกออนไลน์ค่ะแบบโฆษณาในโลกออนไลน์ก็คือเรารู้ทันก็คือสามารถแบ่งออกได้ว่าอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็บอกว่าการรู้เท่าทันสื่อนั้นก็คือการที่เราสามารถแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมออกจากกันได้นั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เรารู้เท่าทันสื่อนั้นนะคะก็คือความสามารถในการเข้าถึงหรือว่าวิเคราะห์สามารถประเมินและสร้างสื่อและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลค่ะนักเรียนเราก็สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเนื้อหานี้โดยการที่เราวิเคราะห์ก่อนค่ะจากหลายช่องทางเช่นสื่อทีวีอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียนี้นะคะมีเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเท็จนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองเกี่ยวกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมนั่นเองนักเรียนค่ะ

รียนคิดว่าแนวทางในการป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมนี้เราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างคิดว่ามีการตรวจสอบข้อมูลก่อนใช่ไหมคะมีอะไรอีกกลุ่มอื่นคิดว่ายังไงเห็นก่อนและพิจารณาก่อนยังไม่เชื่อข่าวนั้นใช่ไหมคะค่ะนักเรียนมีอะไรอีกไหมเอ่ยกลุ่มอื่นๆคิดว่าอย่างไรตรวจสอบแหล่งอ้างอิงใช่ไหมคะมีคนบอกว่าตรวจสอบแหล่งอ้างอิงนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่การที่เราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข่าวปลอมศึกษาข้อมูลจากหลากหลายที่ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะโดยวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับนักสืบโซเชียลนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนักสืบโซเชียลนี้นะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมาทำการจับฉลากค่ะว่านักเรียนจับฉลากว่าได้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมและให้นักเรียนไปทำการสืบค้นยกตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่1จับได้ข่าวปลอมนักเรียนก็ไปทำการสืบค้นข่าวที่เป็นข่าวปลอมมาหรือข้อมูลเท็จมาถัดมากลุ่มที่2สืบค้นได้ข่าวจริงนักเรียนก็ไปทำการสืบค้นมาว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นที่เราทำการสืบค้นแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนรวบรวมประเด็นสำคัญแล้วออกมาทำการรายงานข่าวนั่นเองโดยนักเรียนห้ามบอกก่อนว่ากลุ่มใดได้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมและเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆในห้องนั้นช่วยกันระดมความคิดว่าข่าวที่เพื่อนออกมารายงานนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะสามารถร่วมกันวิเคราะห์ไปกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้ค่ะว่าข่าวที่เพื่อนนำเสนอนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นออกมาทำการสุ่มหยิบฉลากก่อนนั่นเองนะคะค่ะโดยขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเชิญออกมาได้เลยค่ะรวดเร็วค่ะนักเรียนมารวดเร็วค่ะห้ามบอกเพื่อนก่อนนะห้ามเปิดแล้วห้ามบอกกลุ่มอื่นๆว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมโอเคหยิบได้เลยค่ะขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการจับฉลากเกี่ยวกับข่าวจริงและข่าวปลอมไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆนั้นทำการสืบค้นในประเด็นที่ตนเองทำการจับฉลากได้เพื่อนๆกลุ่มห้องต้นทางห้ามบอกก่อนว่าตัวเองจับฉลากได้ข่าวอะไรและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะออกมาทำการรายงานข่าวกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการสืบค้นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เป็นทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นแสดงเป็นบทบาทสมมุติโดยการแสดงเป็นผู้รายงานข่าวนั่นเองนะคะนักเรียนกลุ่มไหนคิดว่าตัวเองพร้อมก่อนอ่ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มใดอยากออกมารายงานเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1พร้อมแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวแทนของเพื่อนในห้องต้นทางนั้นออกมาทำการรายงานข่าวและนักเรียนห้องปลายทางร่วมกันวิเคราะห์นะคะว่าข่าวที่เพื่อนออกมารายงานนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมในช่วงข่าวด่วนและข่าวที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้คือกินลูกปลาช่อนสดช่วยสมานแผลหลังผ่าตัดได้ครับมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องการกินลูกปลาช่อนสดรักษาแผลหลังผ่าตัดมีการอ้างอิงว่าช่วยสมานแผลได้จริงครับ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลองช่วยกันถามเพื่อนค่ะว่านักเรียนลองถามข้อมูลจากเพื่อนได้เยอะๆเลยนักเรียนคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม่จริงลองถามข้อมูลจากเพื่อนก่อนค่ะกลุ่มใดอยากหยิบอยากถามคำถามหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะถามได้เลยค่ะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าข่าวที่หามาเนี่ยหามาจากไหนแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมีมากเท่าไหร่ครับ
3: มีการทดลองจริงจากชาวบ้านค่ะ
1: เพื่อนบอกว่ามีการทดลองรับประทานจริงจากชาวบ้านมีคำถามอื่นอีกไหมคะมีใครอยากรู้อะไรอีกไหมเกี่ยวกับข่าวนี้เพื่อนบอกว่ามีการทดลองรับประทานจริงจากชาวบ้านและคิดว่าข่าวเกี่ยวกับลูกปลาช่อนใช่ไหมคะสามารถช่วยสมานแผลได้เชิญค่ะ
4: มีอะไรรับรองและยืนยันไหมครับว่ามีความปลอดภัยจริง
1: มีอะไรรับรองหรือยืนยันไหมว่าการรับประทานลูกปลาช่อนไปแล้วจะปลอดภัยจริงมีไหมคะเชิญค่ะ
0: ในตอนนี้นะครับพวกเรายังไม่มีมาตรฐานมาอ้างอิงว่าครับว่าเป็นเรื่องจริงครับ
1: เพื่อนบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมาอ้างอิงนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆคิดว่าสามารถสรุปได้หรือยังว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวปลอมใช่ไหมคะกลุ่มใดคิดว่าเป็นข่าวปลอมยกมือทุกกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวปลอมใช่ไหมคะนักเรียนบางคนบอกอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้นะกินลูกปลาช่อนไปแล้วอาจจะทำให้สมานแผลได้ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้เพื่อนเฉลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมคะนักเรียน
0: ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวปลอมครับผม
1: ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองทุกคนถูกเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญไปนั่งที่ได้เลยต่อมานักเรียนกลุ่มต่อไปใครอยากจะออกมารายงานข่าวอีกกลุ่มต่อไปเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะเช้านี้มาพบกับรายการวังไก่รายงานกับดิฉันณัชญานันทไพกาค่ะ
2: และกระผมศิระธีโรจน์วุฒิมงคลครับวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยข่าวที่น่ายินดีนะครับคือกรมอุทยานเปิดให้ซื้อพ่อแม่พันธุ์ตรงตะทองตัวละ500บาทครับผมเห็นประจำในแถวๆข้างทางไอ้ตัวเนี้ยมาครับคือคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านครับได้กำหนดราคาค่าพ่อแม่พันธุ์ตรงตะทองและอนุญาตให้เพาะเลี้ยงโดยประชาชนและผู้ประกอบการนะครับเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือเขาพบว่านะครับในธรรมชาตินะครับมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากและเล็งเห็นศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องหนังครับ
5: แหมก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจพ่อเลี้ยงเพื่อการค้านะคะกรมอุทยานได้กำหนดราคาพ่อแม่พันธุ์ตัวเงินตัวทองไว้ที่ตัวละ500บาทซึ่งสามารถซื้อได้จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วังไก่รายงานก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนักเรียนจากประเด็นข่าวที่เพื่อนได้รายงานนั้นกลุ่มใดมีคำถามอยากจะถามเพื่อนเชิญค่ะมีไหมคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมลองช่วยกันสืบค้นก่อนได้จะถามเพื่อนว่าอะไรดีหรือสรุปได้แล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมอันไหนกลุ่มไหนสรุปได้แล้วกลุ่มที่4สรุปได้แล้วกลุ่มอื่นล่ะคะสรุปได้หรือยังว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม ถามได้เลยนะคะนักเรียนไม่มั่นใจถามได้ค่ะถามได้เลยเชิญค่ะ
6: ค่ะในข่าวนี้อะค่ะมีการรับรองไหมคะว่าสามารถเลี้ยงได้จริงหรือว่าพอพันได้จริง
1: นักข่าวตอบนิดนึงค่ะ
5: ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมีการยืนยันจากกรมอุทยานแห่งชาติค่ะว่าสามารถพอเลี้ยงได้ค่ะ
1: มีคนนักข่าวก็บอกว่ามีการรับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติแล้วว่าสามารถซื้อมาเลี้ยงได้นั่นเองนะคะมีกลุ่มอื่นคิดว่ามีคำถามอีกไหมมั่นใจแล้วไม่เอ่ยหรือว่ายังสามารถสรุปได้แล้วใช่ไหมว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมใช่ไหมคะค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคิดว่าเป็นข่าวจริงยกมือค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มยกมือว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะคะนักเรียนไม่มีใครคิดว่าเป็นข่าวปลอมเลยใช่ไหมกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1คิดว่าเป็นข่าวปลอมนะคะตอนนี้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5คิดว่าเป็นข่าวจริงใช่ไหมคะค่ะนักเรียนตอนนี้ความคิดเห็นของเราแตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมตอบคำถามนี้ไปกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเฉลยดีกว่าว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะ
2: เป็นข่าวจริงครับ
1: เป็นข่าวจริงนะคะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนขอบคุณค่ะเชิญค่ะค่ะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลข่าวเห็นไหมเราสามารถหลงเชื่อได้ทั้งที่เป็นข่าวจริงหรือเป็นข่าวปลอมเราต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเราก็มีการวิเคราะห์ก่อนนั่นเองบางคนอาจจะหลงเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะจริงๆแล้วข่าวนี้ก็เป็นข่าวจริงนั่นเองนะคะที่เพื่อนได้รายงานไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวขอเชิญอีก1กลุ่มนะคะออกมารายงานข่าวกลุ่มใดอยากออกคะเชิญค่ะ
7: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวกรุ๊ป3เอ้ยกรุ๊ป G Daily News ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวมีการนำเสนอข้อมูลในเรื่องของภัยพิบัติของการเกิดแผ่นดินไหวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านครับ
6: ค่ะโดยที่ได้เผยแพร่ไว้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวนะคะทุกคนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวในวันที่2กรกฎาคมถึง7กรกฎาคมในพ.ศ. 2568ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะตามรายงานนั้นนะคะการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยคือเกิดเข้ามาในใกล้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนป้องกันตัวจากการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเพื่อนก็ได้รายงานข่าวไปแล้วอ่ะมีประเด็นคำถามอะไรไม่เอ่ยเกี่ยวกับข่าวนี้กลุ่มใดอยากตอบคะอยากถามคะมีไหมสงสัยไหมว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเชิญค่ะ
2: อยากรู้ว่าข่าวนี้มีสำนักงานไหนมารองรับหรือไม่ครับ
6: ค่ะก็จะมีสำนักงานทรัพยากรอากาศจาก www.thaisafealern.go.th ค่ะ
1: เพื่อนบอกว่ามีการรับรองเกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนมีคำถามอื่นอีกไหมมีไหมคะสงสัยไหมว่าข่าวนี้เนี่ยมีแหล่งที่มาจากที่ใดเมื่อกี้เพื่อนรายงานไปหรือยังว่ามีแหล่งที่มาจากที่ใดรายงานแล้วมาจากที่ใดคะ
6: มาจาก www.thaisafealern ค่ะ
1: มีประเด็นคำถามอื่นอีกหรือไม่หรือสรุปได้แล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสรุปได้แล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงยกมือค่ะคิดว่าเป็นข่าวจริงทุกกลุ่มเลยนะคะมีใครคิดว่าเป็นข่าวปลอมเห็นต่างจากเพื่อนไม่เอ่ยมีไหมไม่มีนะคะนักเรียนค่ะเฉลยได้เลยข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม
7: ข่าวปลอมครับ
1: ล่ะค่ะนักเรียนข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเห็นไหมนี่เราไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเราไปหลงเชื่อแล้วข้อมูลเว็บไซต์บางทีอาจจะอ้างอิงมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือก็ได้นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมนี่เป็นบททดสอบเลยนะคะว่านักเรียนนั้นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนักสืบโซเชียลเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้มีการทำกิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่ได้รับรู้ข่าวสารอย่างละเอียดรอบคอบหรือว่ามีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลก่อนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากๆเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนโดยวันนี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลจากข่าวที่เป็นข่าวเท็จหรือว่าทำการเหมือนกับให้เรารู้ทันรู้เท่าทันสื่อต่างๆนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยที่เราควรรู้นะคะนักเรียน1ก็คือควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนที่เราจะแชร์หรือเชื่อสิ่งข้อมูลใดๆก็แล้วแต่นะคะควรตรวจสอบว่าแหล่งที่มานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะแนวทางการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการที่เรารับรู้ข่าวเท็จนั่นเองนะคะคือในประเด็นที่2ก็คือหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะค่ะหากข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนจากหลายฝ่ายไม่ควรรีบแชร์ต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของข่าวลือหรือข้อมูลที่ผิดพลาดนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในประเด็นที่3ก็คือมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อข่าวลือหรือว่าไปหลงเชื่อข่าวที่มาจากแหล่งเดียวก่อนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะก็คือควรมีความระมัดระวังข้อมูลที่มีเนื้อหาปลุกระดมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนข้อมูลที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งสร้างความตื่นตระหนกหรือส่งเสริมความเกลียดชังมักมีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นการปลุกระดมนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือเราควรเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นรวมถึงข้อมูลที่อาจเป็นเท็จหรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลอื่นได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในประเด็นที่6นะคะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกไปในสื่อสังคมออนไลน์นั้นนะคะเราก็ควรที่จะคำนึงถึงว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่หรือเป็นเฟกนิวนะคะหรือเป็นการหมิ่นประมาทถือว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์นะคะเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะถัดมานะคะในประเด็นที่7นะคะก็คือใช้วิจารณญาณในการบริโภคข้อมูลก่อนค่ะค่ะพยายามคิดวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อมูลโดยอิงจากข้อมูลเท็จจริงค่ะและหลักการทางวิชาการโดยไม่เชื่อข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนค่ะไม่มีเหตุผลรองรับเอาไว้นั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณก่อนนั่นเองนะคะค่ะในประเด็นสุดท้ายก็คือมีการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะค่ะการที่เราเรียนรู้วิธีการระบุตัวตนของข่าวปลอมเทคนิคในการเผยแพร่กระจายข้อมูลผิดๆและการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยตรวจสอบข่าวได้นั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ที่คุณครูได้ให้กับนักเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงเลยก็คือเว็บไซต์เกี่ยวกับ antifakenews.com ใช่ไหมคะค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับข่าวที่เป็นข่าวทั้งจริงและก็ข่าวปลอมเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะค่ะ โดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันระบุความหมายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Media and Information Literacy นั่นเองค่ะและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมลงไปในใบงานที่7นั่นเองนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่7เรื่อง MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะโดยประเด็นคำถามนะคะก็จะมี3ประเด็นด้วยกันค่ะก็ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการระบุคำตอบลงไปในใบงานนั่นเองนะคะเป็นการทำใบงานกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ร่วมกันลงมือทำนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ค่ะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะคุณครูอยากจะทราบค่ะว่าประเด็นในแต่ละหัวข้อที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นั้นนักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นในข้อที่1ก่อนคุณครูให้นักเรียนเขียนความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างว่าความหมายของการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือการเข้าใจและแยกแยะข้อมูลว่าข่าวสารอะไรจริงไม่จริงครับเพื่อไม่ให้ถูกหลอกครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนก็คือการที่เรามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังตนเองสามารถวิเคราะห์ข่าวสารได้ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จและข่าวปลอมไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือการกระทําผิดทางกฎหมายนั่นเองนะคะกลุ่มใดอยากจะเป็นคนเสนอแนวคำตอบนี่ดีเชิญค่ะ
2: ค่ะแนวทางการป้องกันนะคะคือตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะแล้วก็อ่านเนื้อหาแล้วก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็อย่าแชร์ต่อหากยังไม่ตรวจสอบค่ะแล้วก็ดูวันที่และเวลาของข่าวตรวจสอบข่าวจากหลายๆแหล่งค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงแค่แหล่งเดียวค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะตามประเด็นที่เพื่อนได้บอกเลยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3คุณครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่ออ่ะกลุ่มใดอยากตอบดีคะเชิญค่ะ
3: การรู้เท่าทันสื่อนะคะจะทำให้เรารู้จักการวิเคราะห์สื่อต่างๆค่ะทำให้เราเนี่ยไม่โดนหลอกได้ง่ายค่ะแล้วเราก็จะสามารถแยกแยะได้ค่ะว่าสื่อนี้มีเป็นความจริงหรือว่าเป็นความเท็จค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมาดูกันที่ประเด็นคำถามนี้เลยนอกจากที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมีการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ตามประเด็นต่างๆนั้นนะคะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะนักเรียนประเด็นคำถามนี้นะคะขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ Media and Information Literacy นะคะมีความสำคัญอย่างไรกลุ่มอื่นคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรอีกคะนอกเหนือจากการที่ทำให้เรานั้นสามารถแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมได้แล้วมีความสำคัญอย่างไรอีกเชิญค่ะ
4: สำหรับผมคิดว่าจะช่วยให้มีความรอบคอบในการฟังข่าวจริงแล้วก็แยกแยะช่วยแยกแยะข่าวให้มีความคัดกรองมากขึ้นครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือประโยชน์ของการที่เรารู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะก็สามารถแยกแยะได้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะแนวทางในการปฏิบัติตนของเรานั้นก็คือการป้องกันตนเองจากข้อมูลเท็จหรือว่าข่าวปลอมนะคะเราก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะโดยตรวจสอบจาก Anti Fake News Center Thailand เลยนะคะก็จะมีการรวบรวมข่าวทั้งเป็นข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมเอาไว้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนแนวทางการปฏิบัติตนของเราทำอย่างไรได้อีกบ้างก็คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรอบคอบค่ะตรวจสอบวันที่การเผยแพร่ของความทันสมัยของข้อมูลถัดมาก็คือมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือมีการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่การรู้เท่าทันสื่อนะคะก็เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะและใช้ข้อมูลจากสื่อต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณค่ะป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายค่ะดังนั้นนะคะการที่เรามีความรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำความผิดทางกฎหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้เลยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าไซเบอร์บูลลี่ยิงนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็คือกระดาษบูฟปากกาเคมีปากกามาร์เกอร์ค่ะเพื่อมาทำแผนพังความคิดเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้สื่อไปแล้วนะคะนักเรียนเราก็รู้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อระมัดระวังตนเองจากการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนำบทเรียนในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะอย่าไปหลงเชื่อสิ่งต่างๆและก่อนที่เราจะทำการตรวจสอบก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Nico Learning with Lanzuธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ะ
1: คะพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียเดอโชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติ

0: สะอาดยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
0: ค่ะ
1: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่แบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้อง

0: จัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้าน

0: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
1: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
3: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
3: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
0: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
0: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระรามเก้าแก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ

0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
6: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ราทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง
1: ค์หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2ต่อ3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรและยาว30เซนติเมตรซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2ต่อ3เช่นกันครับ
0: แม้กระทั่งธงชาติผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42เมตรและความยาวถึง63เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับผม
1: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศอื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
0: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าไหร่เดาสิ
1: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
0: ถูกต้องไหมครับอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 27.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มมี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
1: ครับ
0: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
1: ขอตอบครับ
0: ตอบว่าอะไรครับ
1: จำนวนอะตักกายะครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครับยกตัวอย่างจำนวนอัตตกยะให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ค่าพายครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าอีครับผม
0: ถูกต้องครับ
1: รูท2ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: รูท5อีก1ตัวครับ
0: ถูกต้องครับเย้
1: แล
0: ้
1: วอาจารย์ถามถึงจำนวนอัตตกยะทำไมครับผม
0: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะ
2: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เสี้ยวอยู่ภายในซึ่งในการสร้างธงชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตตกยะที่ซับซ้อนดังนี้ Oh my god และธงชาติประเทศสุดท้ายที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะคือธงชาติประเทศโตโกซึ่งมีอัตราส่วนเป็น1ต่อฟีโดยที่ฟีมีค่าเป็น1บวกสแควร์รูท5ส่วน2มีค่าประมาณคือ 1.61803 เราเรียกอัตราส่วน1ต่อฟีนี้ว่าอัตราส่วนทองหรือ Golden Ratio และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือ Golden Rectangle ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยที่สุด
1: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
0: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริง
1: ๆเพราะอะไรครับ
0: เพราะทุกวัน

0: มคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไม่
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชัยเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รูเดชมองเนี่ยครับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเซเบเล่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมี

0: ของชื่อบ้านว่าบ้านวิชเยนค่ะ
1: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระรายเนี่ยส่งผลให้ฮงค่อนนะฮะคอนสติตินฮงค่อนหรือเจ้าพระยาวิชเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตน
0: ะ
1: แต่ทั้งคณะทูตเนี่ยกลับออกไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
1: นะตลอดจนถึงปลายราชการที
0: ่
1: พระรายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
1: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากน
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวงนะฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเนี่ยมานำเสนอเสนอพระรายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
0: ่
1: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุรคาที่พระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านตะวันตกเนี่ยมาใช้งานวัดวิชัยเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประสาทเมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆ นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P E Shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่ง นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สี

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle C I R C L E circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ว เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape S H A P E shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle, วงกลม Square, S-Q-U-A-R-E Square, สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับ

0: ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผอ.
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมหน้านะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ C2จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับนะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าประมาณดังกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4-8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตอนนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็ เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: ครับท่านอธิบดี
2: ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เชิญต่อก่อนเลยครับ
2: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบินบุรีนะครับแถวพ่อปรงแถวพระสะทึงตัวนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบินบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบินบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวพร้อมทองประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรองรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: ครับท่านพอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้นสองลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านพอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับ เราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุ
0: ร
1: ีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
0: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
0: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันเนี้ยมันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
0: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
0: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่ล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบริเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 น.ครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้ น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในส่วนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบานนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
0: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮึออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ขนาดไหน
1: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระรูปที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วจตุวัน
6: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เนี่ยจะใช้ความรู้จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนจะได้รับใบงานที่เท่าไหร่ครับนักเรียนใบงานที่6นะครับวันนี้จะใช้ใบความรู้ที่4ใบความรู้ที่5แล้วก็ใบงานที่6นะครับนักเรียนสามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการศึกษาของวันนี้นะครับมาดูที่เรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับจะใช้ข้อมูลนะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันนี้เราจะทำกิจกรรมกันบทความนี้นะครับเป็นพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากเวนิสวานิสต้นฉบับของวิลเลียมแชกสเปียร์นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะครับจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยอ่านกันไปแล้วนะครับ อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3ชนใดไม่
1: ม
2: ีลืออุบายมุ่งร้าย
1: ชมา

เป็นไงครับบทความก็ได้พูดถึงดนตรีใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนก็ให้ความแสดงความคิดเห็นไปแล้วใช่ไหมครับเรื่อง

กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมจากสถานการณ์ที่กำหนดนะนักเรียนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับดนตรีนะครับว่ามีอิทธิพลต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับทีนี้เรามาทบทวนก่อนอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเรื่องของบุคลิกภาพนะเช่นการบรรเลงหรือการขับร้องใช่ไหมครับก็ต้องมีเรื่องของการนั่งการยืนการจับเครื่องดนตรีนะครับทำให้เกิดความสง่างามนะถ้านักเรียนลองเห็นตัวอย่างเช่นที่เราเห็นง่ายๆเลยคอนดักเตอร์เวลายืนหน้าวงเป็นไงยืนตรงใช่ไหมครับมีความสง่างามใช่ไหมครับเวลาโบกไม้บาตองก็มีความสง่างามด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งก็เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้บรรเลงนะครับดนตรีกับสุขภาพจิตซึ่งการแพทย์ปัจจุบันก็มีการนำดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคนไข้บางกลุ่มเรียกว่าดนตรีบำบัดถูกต้องนะครับสามารถรักษาผู้ป่วยให้อาการดีขึ้นโดยใช้เสียงนะครับยังมาช่วยในเรื่องของส่งเสริมพัฒนาการทารกใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเพลงที่เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเพลงของเบโธเฟนใช่ไหมครับเปิดฟังเพื่อให้ทารกในครรภ์นั้นมีพัฒนาการที่ดีใช่ไหมครับนะเครื่องดนตรีต่อไปในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อนะเครื่องดนตรีก็ต้องอาศัยกล้ามเนื้อนักเรียนตีกลองเป็นไหมครับไม่เป็นใช่ไหมครับพูดถึงนักเรียนลองนึกถึงคนที่ตีกลองชุดเขาต้องใช้ขาไหมครับใช้มือใช้ขาใช้ข้อมือใช้ต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายเลยใช่ไหมครับก็จะต้องพัฒนากล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เครื่องดนตรีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในห้องเราใครเป็นนักเรียนวงโยมลูกมีไหมมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับอย่างตั้นเป็นตั้นเป่าอะไรครับเป่าทำเป็ดใช่ไหมครับก็จะใช้กล้ามเนื้อของปากใช่ไหมเพื่อนก็บอกใช้กล้ามเนื้อของริมฝีปากใช่ไหมครับถ้ากล้ามเนื้อริมฝีปากไม่แข็งแรงเป่าเป็นไงลูกเป่าไม่ออกเพื่อนบอกเป่าไม่ออกนะครับฉะนั้นแล้วดนตรีก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนเราถึงจะเล่นดนตรีได้ดีใช่ไหมครับนะการพัฒนาสายตานะครับอย่างที่คุณครูบอกเลยเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเรื่องการคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับนะทีนี้พอนักดนตรีเนี่ยต้องใช้สายตาในการมองคอนดักเตอร์นะมองทุกคนก็จะใช้สายตาในขณะเดียวกันก็ต้องมองโน้ตด้วยถูกไหมครับจะต้องใช้สายตาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเลงนะไหวพริบต้องดีเห็นไหมครับจะช่วยพัฒนาสายตาด้วยนะต่อไปพัฒนาการฟังนะครับการฟังถือเป็นหัวใจสำคัญของการรับรู้สุนทรียะนะครับจึงจะนำไปสู่ความซาบซึ้งในดนตรีได้ฉะนั้นดนตรีเราสามารถรับรู้ด้วยการฟังนะครับนะถ้าเราฟังดนตรีบ่อยๆก็เกิดพัฒนาการฟังได้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลงได้นะครับสามารถเข้าถึงบทเพลงได้อย่างซาบซึ้งเมื่อเราเรียนแล้วที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับองค์ประกอบของดนตรีเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราได้ศึกษากันไปในชั้นม.1 ม.2 ม.3 นะครับเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะเข้าใจถึงรายละเอียดเพลงในหนึ่งเพลงก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับพอเรามองเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของดนตรีจะทำให้เรานั้นซาบซึ้งถึงดนตรีได้นะครับทำให้สติปัญญาดีนะครับหากเด็กได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับการเรียนนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงฟังดนตรีหรือเล่นเครื่องดนตรีที่สนใจเหล่านี้จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่างๆสูงขึ้นนะครับเพราะว่าดนตรีจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความ

ีเหตุผลกับจินตนาการเวลานักเรียนทำการบ้านนักเรียนเปิดเพลงไหมครับเปิดเพลงหนูเปิดเพลงแนวไหนลูกเป็นดนตรีคอใช่ไหมครับเป็นบางคนเปิดแจ๊สเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลายๆคนก็จะเปิดเพลงคอไปกับการทำงานทำการบ้านเพราะว่าจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เราทำดีขึ้นใช่ไหมครับบางคนเปิดเพื่อให้สมองปลอดโปร่งอย่างครูก็เช่นเดียวกันเวลาครูทำงานครูก็จะเปิดเพลงคอไปเบาช่วยให้บรรยากาศในการทำงานไม่เครียดเกินไปฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมทบทวนจำได้ไหมครับดนตรีช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติเช่นเพลงปลุกใจเพลงชาติไทยนะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตสภาพสังคมการดำเนินชีวิตของชุมชนในสมัยต่างๆหมายก็ผ่านดนตรีถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะอย่างเพลงเต้นกำลำเคียวก็บ่งบอกถึงความสนุกสนานของชาวนานะครับมีอะไรอีกที่เราสามารถยกตัวอย่างได้ถึงวิถีชีวิตเสิร์งแย่ไข่มดแดงเป็นไงก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตในการหาอาหารใช่ไหมครับเสิร์งกระติบกระติบเป็นอะไรลูกเป็นที่ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับนะทุกอย่างนี้ก็เป็นสะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมนะหรือมีพิธีกรรมต่างๆเป็นเครื่องบรรเลงในพิธีกรรมต่างๆในสังคมไทยนะครูได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเพลงใช่ไหมครับที่มีการบรรเลงเพลงในงานไหว้ครูนะเราก็เจอกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนใช่ไหมครับเช่นงานไหว้ครูนักเรียนก็จะเห็นมีดนตรีบรรเลงด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อหรือวันคริสต์มาสก็ยังมีดนตรีแต่ที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยก็มีทั้งงานมงคลและก็งานอวมงคลเพื่อให้พิธีนั้นเป็นไงครับศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเพลงสาธุการเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเห็นไหมครับพอผู้อำนวยการจุดธูปเทียนดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเป็นต้นนะครับต่อไปอิทธิพลที่มีต่อสังคมใช้ในการแสดงนะครับใช้ในการแสดงเช่นโขนการแสดงทางนาฏศิลป์หรือการแสดงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ต่างๆนานานะครับวงดนตรีที่ใช้เหล่านี้ก็จะเป็นวงดนตรีที่เฉพาะเป็นวงไปนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมพันความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยเช่นการเล่นดนตรีในครอบครัวนะอย่างในห้องเราเพื่อนบอกว่าหนูก็มีแม่เป็นนักดนตรีเหมือนกันนั้นแล้วหนูก็เคยเล่นดนตรีกับที่บ้านด้วยใช่ไหมคะโอเคนะมาสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนได้ใบงานที่6แล้วนะครับจะมีตัวอย่างสถานการณ์กี่สถานการณ์ครับนักเรียน4สถานการณ์แรกหรือสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ Bการแสดงเต้นกำรำเคียว C การเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะ D การซ้อมดนตรีอ่ะ4สถานการณ์นะครับนักเรียนดูในใบงานที่6ของนักเรียนนะครับนะครูจะให้เวลานักเรียนได้เลือกมา1สถานการณ์ถูกไหมครับนะก็คือเลือกมา1สถานการณ์แล้วอธิบายว่าดนตรีมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือสังคมอย่างไรในสถานการณ์ที่เลือกพร้อมทั้งระบุอิทธิพลของดนตรีในด้านต่างๆโดยสังเขปนะครับนะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยจากนี้เดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มนะครับเช่น

ใครเลือกสถานการณ์ A เราก็จะแยกกลุ่มมาคุยกันตกผลึกกันว่าในสถานการณ์ A เป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรและเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมกันนะครับแต่ในใบงานที่เราได้รับนะครับมี2ข้อนะครับข้อ2ข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรอันนี้นักเรียนก็ทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตกผลึกแล้วก็นำเสนอพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลย

ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กนักเรียนหลายๆคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่สถานการณ์กันนักเรียนคนใดเลือกสถานการณ์ A ยกมือมีไม้สถานการณ์ A วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์กี่คน1 2 3 4 5 6คนได้ประมาณนะครับสถานการณ์ B ยกมือมีสถานการณ์ B นะครับสถานการณ์ C ยกมือ C จะเยอะนิดหนึ่งสถานการณ์ D ยกมือนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสถานการณ์ A มารวมกันที่สถานการณ์ A สถานการณ์ B มารวมกันที่สถานการณ์ B สถานการณ์ C รวมกันที่สถานการณ์ C และสถานการณ์ D รวมกันที่สถานการณ์ D เพื่อตกผลึกความรู้ว่าเรามีอิทธิดนตรีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ A B C D นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มเข้าสู่กลุ่มสถานการณ์ของตนเองเลยเริ่มเลย

นักเรียนเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ A ยกมือ A มารวมอยู่ตรงนี้เรียบร้อย B เรียบร้อยแล้ว C เรียบร้อยแล้วและสุดท้าย D นะครับเรียบร้อยนะสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบรรลิงเพลงมหาฤกษ์ตกผลึกเลยว่ามีประโยชน์หรือเข้ามามีอิทธิพลกับสถานการณ์เราอย่างไร B การแสดงเต้นกำรำเคียวเราตกผลึกเลย C เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะครับแชร์ข้อมูลกันนะครับ D สุดท้ายการซ้อมดนตรีนะครับนักเรียนแชร์ข้อมูลกันเลยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้แชร์ความรู้และเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลย

เอาล่ะนะครับก็ถึงแก่เวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอแต่ละสถานการณ์กันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถนำเสนอให้กับคุณครูที่ควบคุมได้รับชมได้เลยส่วนเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนำเสนอเรียงทีละกลุ่มนะครับโดย

0: เริ่มจากสถานการณ์ A เป็นในเรื่องของวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์นั่นเองนะครับสถานการณ์ A พร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วสถานการณ์ A เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับว่าดนตรีนั้นมีอิทธิพลอย่างไร
1: ครับผมเลือกสาเหตุที่ผมเลือกสถานการณ์ A นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความสนุกในตัวเป็นเพลงที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีเช่นผู้อำนวยการครับใช้ในหลายๆงานที่เป็นพิธีเป็นอีกเพลงที่ช่วยจันโลงจิตใจได้มากครับดนตรีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนนะครับมีในงานพิธีต่างๆในโรงเรียนหรืองานที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีครับเช่นงานพิธีวันไหว้ครูพิธีใหญ่เชิงพิธีการและพิธีงานที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของสถานการณ์ A นะครับนะอันนี้ก็ตกผลึกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสถานการณ์ B ในเรื่องของการแสดงเต้นกำรำเคียวนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆรับชมรับฟังได้เลยนะครับ
2: ค่ะที่หนูเลือกสถานการณ์ B นะคะเพราะว่าเพลงการแสดงเต้นกำลำเคียวเนี่ยค่ะส่งผลต่อสังคมคือช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตค่ะเต้นกำลำเคียวเนี่ยบอกถึงความสนุกสนานของดนตรีที่ประกอบในการทำนาค่ะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยเข้าไปเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแล้วทำให้มีความสุขต่อการประกอบอาชีพค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไร
3: ต่อสุขภาพจิตนะคะทำให้มีสมาธิผ่อนคลายเกิดความสนุกสนานจิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใสค่ะมีผลทำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะและเป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดสำหรับผู้ป่วยและสามารถช่วยบำบัดขออภัยค่ะและสามารถช่วยบำบัดอารมณ์ได้ค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างมีผลในการบำบัดอารมณ์ของตัวหนูเองค่ะและยังช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานต่างๆด้วยค่ะเหมือนเวลาหนูทำงานหรือว่าอาจจะเขียนงานวาดภาพก็อาจจะต้องใช้ดนตรีในการเพิ่มมูดหรือว่าทำให้มีสมาธิมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับสถานการณ์ C นั่นเองนะครับต่อไปสถานการณ์สุดท้ายเรื่องของการซ้อมดนตรีนะครับนะสถานการณ์สุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบตกผลึกกันข้อมูลมาได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับพร้อมยังเอ่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางกันนะครับ
4: ค่ะสถานการณ์ดีนะคะก็คือการซ้อมดนตรีค่ะการซ้อมดนตรีเนี่ยทำให้เราฝึกสมาธินะคะแล้วก็ยังฝึกกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็การซ้อมดนตรีเนี่ยถ้าใครที่ชอบดนตรีใช่ไหมคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดค่ะทำให้จิตใจสงบบางคนเนี่ยใช้สำหรับการคลายเครียดนะคะแล้วก็ดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนยังไงส่วนตัวเนี่ยหนูรู้สึกว่าดนตรีนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเลยค่ะมาโรงเรียนแล้วก็เคารพธงชาตินะคะด้วยเพลงชาติของเราแล้วก็ดนตรีเนี่ยยังช่วยขออภัยค่ะดนตรีเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราโดยการทำให้เราผ่อนคลายส่วนใหญ่คนที่เศร้าหรือว่ามีเรื่องกังวลเขาก็จะฟังเพลงนะคะเพื่อที่ให้มีอาจจะทำให้มีแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะช่วยลบความเศร้านั้นทิ้งค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับสถานการณ์ดีนะครับนะเพื่อนๆตกผลึกข้อมูลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็นักเรียนก็อย่าลืมเก็บใบงานรวบรวมให้กับคุณครูด้วยนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็รวบรวมใบงานให้กับคุณครูที่ควบคุมด้วยนะครับนะครับแล้วก็ทบทวนนำเสนอข้อมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปเป็นในเรื่องของสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวสัปดาห์หน้าเราจะได้แต่งเพลงกันและเราจะได้ร้องเพลงกันนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่6นะครับเรื่องสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็ใบงานที่7ด้วยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สาม

0: ามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมอยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้อีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับก็อย่าลืมกลับไปเติมเต็มข้อมูลกับที่บ้านนะครับทบทวนความรู้นะครับสัปดาห์หน้ามาเราจะได้ใช้ความรู้เก่ามาศึกษาต่อกันได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้านิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกนิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ต่อเนื่องกันไปค่ะซึ่งก็คือแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์นั่นเองค่ะสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคืออธิบายการหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้นะคะและที่สำคัญนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ได้ทั้งเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพหรือสร้างแบบจำลองนะคะการเกิดภาพจากเลนส์เว้าและเลนส์นูนกันนั้นครูมีกิจกรรมวันนี้นะคะมาให้ทำกิจกรรมตอบคำถามท้าทายแต้มค่ะซึ่งกติกาง่ายๆก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะกลุ่มไหนต้องการที่จะตอบคำถามให้นักเรียนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วกลุ่มไหนที่ลุกขึ้นยืนก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการตอบไปโดยห้ามลุกขึ้นยืนก่อนที่ครูจะอ่านคำถามจบหากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์ตอบในรอบนั้นทันทีและเน้นย้ำว่าทีมใดที่ลุกขึ้นยืนก่อนจะได้สิทธิ์ตอบคำถามก่อนถ้าตอบถูกได้1คะแนนหากตอบผิดทีมอื่นสามารถกดกริ่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้กริ่งก็ใช้การลุกขึ้นยืนแทนได้นะคะดังนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับที่ทุกกลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะตอบได้จะต้องทำไมคะลุกขึ้นยืนดังนั้นนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
2: โอ้โหนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะค่ะพร้อมหรือยังคะเรามาฟังเสียงเพื่อนดูนะคะหูยเสียงดังมากเลยนะคะเพื่อนต้นทางยอมหรือเปล่าเพื่อนต้นทางไม่ยอมพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
2: โหดูเหมือนพวกเราจะชอบการแข่งขันนะคะพร้อมแล้วตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยเรามาดูที่คำถามข้อแรกนะคะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนส์นูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรโอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางนะคะกำลังคิดเลยส่วนเพื่อนปลายทางเนาะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วหรือเปล่าเพื่อนต้นทางกลุ่มไหนจะตอบยืนขึ้นเลยค่ะอุ๊ยยืนกลุ่มที่1ยืนก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะได้คะแนนไปเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้อ่ะแล้วเราคิดว่าแสงจะเกิดการหักเหยังไงคะ
3: แสงจะหักเหมารวมกันที่แกนมุกสำคัญครับ
2: ด้านหน้าหรือด้านหลังเลนคะ
3: ด้านหลังครับ
2: ด้านหลังเลนปรบมือดังๆรับไป1คะแนนโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะนักเรียนเมื่อมันเกิดการหักเหแล้วนะคะแสงเนี่ยจะหักเหผ่านเลนนูนนี่คือเลนนูนแล้วมันก็จะไปรวมกันนะคะตรงด้านหลังเลนที่จุดจุดหนึ่งเราเรียกมันว่าจุดอะไรนะคะนักเรียนทบทวนไปพร้อมกันจุด
1: จุดโฟก
2: ัสนะคะนี่ค่ะหรือจุด

0: แล้วก็ขนานกับแกนมุกสำคัญแสงจะเคลื่อนที่ผ่านเลนนูนแล้วเกิดการหักเหยังไงเอ่ยเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนนับ1 2พร้อมหรือยังคะ1 2 3โอ้ยกลุกยืนลุกขึ้นยืนก่อนเลยคือกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มอื่นนั่งลงนะไม่เป็นไรรอรอบถัดไปนะคะอ่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันจะหักเหยังไงคะ
1: รังสีจะหักเหผ่านจุด F ครับ
0: รังสีจะหักเหผ่านจุด F F ที่หน้าเลนหรือหลังเลนคะ
1: หลังเลน
0: หลังเลนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากนะคะนี่ก็จะได้ภาพเป็นลักษณะแบบนี้คือเมื่อแสงเนี่ยมันขนานมาทุกคนต้องจำนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการเขียนแผนภาพคือเมื่อแสงเนี่ยหักเหนะคะเมื่อแสงเนี่ยหักเหมันจะหักเหผ่านจุด F หรือจุดโฟกัสนะคะแต่อันนี้ต้องเน้นย้ำว่าในกรณีที่มันขนานนะคะแสงเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญนะก็จะหักเหผ่านจุดโฟกัสในเลนนูนนะคะเอาละค่ะเกิดด้านหลังเลนด้วยคำถามข้อที่2มาแล้วค่ะเมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรจะเกิดการหักเหอย่างไรคะแสงเนี่ยมีหลายเส้นด้วยกันแต่จะเกิดการหักเหอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องต้นทางจะตอบได้ไหมอ่ะพร้อมนะคะตอนนี้ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยครูจะนับ1ถึง3ให้สัญญาณปุ๊บยืนขึ้นเลยนะคะนับ1 2สองครึ่งสามค่ะโอ้โหกลุ่มที่เร็วที่สุดอยู่ด้านหลังกลุ่มที่ห้านะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนเนี่ยจะตอบเราว่าแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรไหนลองตอบให้ครูชื่นใจสิคะ
2: แสงจะหักเหไปด้านหลังแล้วกระจายออกครับ
0: โอ้ยแสงจะหักเหไปด้านหลังเลนและกระจายออกนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่ห้านี่นะคะดูเลยนะคะเหมือนที่เพื่อนของเราเนี่ยตอบไว้เลยคือแสงขนานเนี่ยมันจะหักเหผ่านเลนเว้าค่ะแล้วก็หักเหในลักษณะของการกระจายออกเพิ่มเติมให้นะคะทบทวนจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านๆมาคือเมื่อเราต่อแนวรังสีหักเหนะคะที่มันกระจายออกนะคะจากด้านหลังเลนเนาะต่อแนวรังสีหักเหเนี่ยไปด้านหน้าเลนโดยใช้เส้นประเห็นไหมคะเราจะใช้เส้นประเพราะมันคือเส้นสมมุติเราต่อเองนะคะเราจะพบว่ารังสีหักเหที่เราต่อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีจุดที่มาตัดกันด้านหน้าเลนนะคะเราก็จะเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะแต่เป็นจุดโฟกัสของเลนเว้านั่นเองนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปเมื่อแสงตกกระทบขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะนักเรียนตอนนี้นะคะแต่ละคนน่าจะกำลังหาคำตอบอยู่นะคะเราใช้สิ่งที่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนเราได้บอกไว้คือมันจะกระจายแสงแล้วอันนี้ล่ะถ้ามีแสงแค่เส้นเดียวมันจะหักเหอย่างไรถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวค่ะนับ1นับ2นับ2แล้วนะคะนับ3ค่ะโอ้โหไวมากเลยนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอ้โหเร็วมากแสงจะเกิดการหักเหอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอบผิดเราสามารถที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะตอบคำตอบที่ถูกต้องให้เพื่อนได้เอาฟังดีๆนะคะ
3: รังสีจะกระจายออกครับ
0: กระจายออกกระจายออกแบบสเปะสปะไหมหรือกระจายออกในแนวไหนดีคะ
3: ขนานกับจุด F ครับตัดกับจุด F ครับ
0: เกือบจะถูกแล้วเอานั่งลงก่อนนะกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่4นั่งลงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเลนเว้านักเรียนถ้าแสงมันตกกระทบ ขนานกับแกนมุกสำคัญของเลนเว้าดังภาพมันจะหักเหอย่างไรลองดูดีๆอีกทีซีนักเรียน

0: ียนตอนนี้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5ถ้าพร้อมแล้วนับ1 2นับ3ค่ะโอ้กลุ่มที่2ค่ะแสงจะหักเหอย่างไรเอามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ
1: จะหักเหออกจากเส้นแกนมุกสำคัญค่ะเดี๋ยวถ้าวาดได้ค่ะวาดได้ไหม
0: มันจะหักเหออกจากในแนวอะไรลองมาวาดให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเพื่อนขอวาดรูปนะคะเรามาดูว่าถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่ถูกเดี๋ยวเราจะให้โอกาสกลุ่มอื่นได้ลองตอบคำถามข้อนี้นะคะมันจะหักเหออกใช่ค่ะแล้วมันจะหักเหออกในแนวไหนนะโอเคค่ะใส่ลูกศรให้ด้วยว่ามันเป็นรังสีหักเหโอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพที่เพื่อนเราวาดปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยจากกลุ่มที่2นะคะแสงเนี่ยมันจะหักเหจากไหนเราอาจจะยังอธิบายได้แบบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนนักเพิ่มเติมให้คือมันจะหักเหในแนวมันจะต้องเป็นแนวหักเหแนวเดียวกับจุดอะไรคะจุดโฟกัสหรือจุด F นะคะของเลนส์เว้านั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเฉลยของเรานะคะเห็นไหมคะเพื่อนของเราตอบถูกต้องเลยคือแสงมันจะหักเหกระจายออกแต่เมื่อเราต่อแนวของรังสีหักเหมาทางหน้าเลนเราจะพบว่าแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะผ่านจุดโฟกัสหน้าเลนพอดีดังนั้นเมื่อกี้ครูเลยต้องถามเพื่อนซ้ำอีกครั้งว่ามันเนี่ยหักเหเนี่ยในลักษณะแบบใดแล้วมันไม่ได้หักเหสเปซสปะนะแต่มันจะต้องผ่านจุดโฟกัสหรือจุด F ที่อยู่หน้าเลนส์ค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่2นะคะเอาละทีนี้จากที่เราได้เรียนกันมาใช่ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคำถามนี้ถามว่าภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้าเมื่อวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรเราเพิ่งเรียนมาเองนะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้าเมื่อเราวางวัตถุที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรคะเลนส์นูนแล้วก็เลนส์เว้าเตรียมคำตอบของท่านให้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งประจำที่นับ1 2 3โอ้ชัดเจนมากกลุ่มที่3เรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันค่ะว่าภาพที่เห็นแตกต่างกันอย่างไรระหว่างภาพจากเลนส์นูนแล้วก็เลนส์เว้า
2: เลนส์นูนและเลนส์เว้ามีลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งหัวตั้งและหัวกลับมีทั้งขนาดที่เล็กและขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนี่นะคะภาพจากเลนส์นูนแล้วก็เลนส์เว้าอะค่ะนักเรียนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเอาสำหรับเลนส์นูนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆหน้าเลนส์นูนเนี่ยนะคะภาพที่เห็นอาจจะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุซึ่งถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะภาพหัวกลับเราจะสังเกตว่ามันจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือเล็กกว่าวัตถุก็ได้ส่วนภาพที่เป็นภาพหัวตั้งนะคะมันก็จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่เน้นย้ำว่ามันไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้โอเคนะคะต่อไปค่ะแต่สำหรับเลนส์เว้าเมื่อระวางวัตถุไว้ในตำแหน่งต่างๆหน้าเลนส์เว้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนภาพที่มองเห็นนะคะจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุและไม่สามารถเกิดภาพบนฉากได้นั่นเองค่ะคำถามข้อนี้ไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนครูถามว่าเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากเลนส์ได้อย่างไรคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบนะคะในวันนี้นะคะผ่านการศึกษาตัวใบความรู้ที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารฉบับนี้อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางหรือยังคะมีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ที่ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษานะคะการเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ขนาดภาพจากเลนทั้งเลนเว้าแล้วก็เลนนูนค่ะ เอาละค่ะลงมือศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมันจะหักเหตรงไปในแนวเดิมนักเรียนดูนะคะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันมากระทบจุด O หรือจุดกึ่งกลางเลนมันจะหักเหไปในแนวเดิมตรงนี้เราโน้ตไว้หน่อยนะคะนักเรียนต่อไปถ้ากรณีที่แสงตกกระทบผ่านจุด F นะคะเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุด F หน้าเลนนูนดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยจะหักเหกับแกนมุกสำคัญอันนี้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะอันนี้นะคะต่อไปเมื่อแสงตกกระทบผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าดังภาพนี้แสงจะเกิดการหักเหอย่างไรนักเรียนในใบความรู้ของเราบอกไว้ว่ายังไงคะถ้าผ่านจุดกึ่งกลางเลนเว้าแสงจะเป็นยังไงเรามาตรวจสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันไหมว่ารังสีหักเหเนี่ยมันจะตรงไปในแนวเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะแต่กรณีที่แสงตกกระทบนะคะผ่านจุดโฟกัสนะคะด้านหลังเลนเว้าดังภาพแสงจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะขนานกับแกนมุกสำคัญในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็นเลนเว้านะคะดังนั้นเนี่ยการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนเนี่ยเราจะหาโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกทิศทางเพื่อความสะดวกเราจึงจะเขียนแผนภาพของแสงที่ออกจากวัตถุเพียงแค่2เส้นเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็น1คือรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสำคัญโดยมันจะหักเหผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือตำแหน่งแรกที่เรารู้ว่ามันจะหักเหอย่างไร2รังสีตกกระทบที่ผ่านจุดกึ่งกลางของเลนโดยแนวรังสีหักเหของแสงเนี่ยจะอยู่ในแนวเดิมเมื่อกี้ที่ผ่านจุด O จะอยู่ในแนวเดิมหรือเราจะเลือกเส้นที่3ก็ได้คือรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดโฟกัสจะหักเหขนานกับแกนมุกสำคัญมี3เส้นให้เลือกแต่เราเลือก2ใน3ก็จะได้ภาพแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่เราได้ศึกษาจากตัวใบความรู้ที่1นะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพมาเขียนแผนภาพลงในใบงานที่1ค่ะการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากเลนส์สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสำหรับเลนส์นูนนะคะนักเรียนดูในตารางที่เป็นตารางแรกก่อนนะคะเป็นการเขียนแผนภาพ

ของรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนส์นูนอ่ะตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรก็คือตำแหน่งที่วัตถุของเราคือลูกศร นะคะอยู่หน้าเลนส์นูนที่ระยะมากกว่า 2F ทุกคนมีอยู่ในเอกสารแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วัตถุจะต้องอยู่ที่ระยะมากกว่า 2F ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนตัวรังสีของแสงอย่างไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูวางจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะนักเรียนดูไปพร้อมกันเราเลือกตรงจุดปลายของวัตถุหรือปลายของลูกศร นะคะจากนั้นเราลากรังสีจากปลายของลูกศร นะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนักเรียนวาดให้ตรงกว่าครูนะคะขนานกับแกนมุกสำคัญนะคะแกนมุกสำคัญก็คือเส้นที่วัตถุวางอยู่นะคะนักเรียนเส้นนี้นะคะวาดให้ตรงกว่าครูนะคะแล้วก็ขนานนะคะอันนี้ขนานพอไปตกกระทบตรงเลนนูนแล้วมันจะหักเหยังไงคะนักเรียนที่เราทำกิจกรรมกันไปมันจะหักเหมันยังไงเลนนูนมันรวมแสงถูกต้องไหมดังนั้นแสงจะต้องหักเหมาที่จุดไหนคะจุด F ถูกต้องเลยอย่างนี้นะคะจึ๊บใช่ไหมคะมันจะต้องหักเหผ่านจุด F แบบนี้ถูกต้องไหมตอนนี้เส้นแรกเสร็จแล้วเกิดภาพหรือยังคะนักเรียนยังไม่เกิดภาพนะคะนักเรียนเพราะยังไม่มีการตัดกันของรังสีหักเหเลยเราจะต้องสร้างอีกหนึ่งเส้นค่ะจากจุดเดยคือจุดปลายของวัตถุนะคะเราเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาจากจุดเดิมจุดปลายของหัวลูกศรคราวนี้จุดไหนหน้าที่เราจะรู้ว่ามันจะหักเหไปทางไหนจุดไหนคะนักเรียนเราลองเป็นจุด O ไหมหรือจุดกึ่งกลางของเลนไหมมันจะต้องในแนวเดิมใช่ไหมเอาละลากเลยค่ะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากให้ตรงกว่าของคุณครูนะคุณครูจะทำให้ดู1ตัวอย่างเกิดจุดตัดของรังสีหักเหหรือยังคะเกิดแล้วถูกต้องไหมคะจุดตัดเกิดตรงนี้นี่ดังนั้นนักเรียนก็ลากลากลงมาอย่างนี้เลยค่ะภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหัวลูกศรก็จะอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะคะส่วนลำตัวของลูกศรก็จะไปกระทบกับแกนมุกสำคัญพอดีดังนั้นภาพที่เราได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดขึ้นบริเวณหลังเลนรังสีหักเหตัดกันจริงๆแบบนี้แสดงว่าชนิดของภาพเป็นภาพอะไรคะภาพจริงหรือภาพเสมือนคะภาพจริงเก่งมากค่ะแล้วลักษณะภาพล่ะคะเป็นภาพหัวตั้งหรือว่าหัวกลับคะลักษณะภาพเนี่ยถ้าเทียบกับวัตถุเราพบว่ามันเป็นภาพหัวกลับแล้วขนาดภาพล่ะคะนักเรียนขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรือใหญ่กว่าวัตถุคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้ภาพอะไรคะเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะเหมือนกันกับครูเลยตรงนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะคะซึ่งอันนี้คือตำแหน่งแรกนะคะคือเราวางวัตถุอยู่หน้าเลนนูนนะคะตอนนี้เพื่อนๆห้องปลายทางนะคะตามทันกันไหมนะคะสำหรับชนิดภาพถ้าเกิดว่ารังสีหักเหตัดกันจริงก็จะเกิดภาพจริงส่วนลักษณะภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้คือลอลิงของคุณครูนะคะเล็กลอลิงนะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าของคุณครูนะเล็กกว่าวัตถุนะคะตอนนี้สำหรับตำแหน่งแรกผ่านไปแล้วลองมาดูที่ตำแหน่งที่2กันบ้างตำแหน่งที่2คือเมื่อเราวางวัตถุหน้าเลนนูนวางวัตถุหน้าเลนนูนเป็นยังไงเราลองเขียนแนวรังสีตกกระทบแล้วก็แนวรังสีหักเหเองซิว่าเมื่อรังสีหักเหตัดกันแล้วเนี่ยมันจะได้ภาพแบบไหนนะคะเมื่อกี้ครูทำให้ดู1ตัวอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือนะคะลองเขียนเองดูว่าได้ยังไงลองทำค่ะ
เส้นแรกคือขนานแกนมุกใช่ไหมนักเรียนแล้วก็มารวมกันที่จุด F นักเรียนทำได้นักเรียนทำได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายไม่ยากเลยครูทำให้ดูแล้วหนึ่งตัวอย่าง

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางวัตถุหน้าเลนนูนนะคะที่ระยะน้อยกว่า f เราจะเขียนแผนภาพนะคะการเกิดภาพการหาตำแหน่งภาพอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเราวางวัตถุเนี่ยไว้ตรงหน้าเลนที่ระยะน้อยกว่า f นะคะทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะเราจะดูที่รังสีหักเหว่ามันจะตัดกันอย่างไรใช่ไหมคะลากให้ตรงกับจุด F นักเรียนทีนี้เส้นที่2คือจะต้องจากตัวปลายวัตถุเหมือนเดิมแต่ผ่านจุด O อย่างนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่ารังสีหักเห2เส้นเนี่ยมันจะไม่ตัดกันมันจะไม่ตัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังถ้าเราต่อแนวรังสีหักเหไปด้านหลังทุกคนลองดูซิใช้ไม้บรรทัดต่อดูเราจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนของคุณครูแบบนี้ไหมนะคะก็คือมันจะเกิดภาพในลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพในลักษณะแบบนี้นักเรียนดูซิภาพเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนคะมันเป็นภาพเสมือนนะคะเป็นภาพเสมือนเติมคำว่าภาพนิดนึงนะคะเป็นภาพเสมือนแล้วลักษณะภาพเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะเทียบกับวัตถุแล้วเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับคะหัวตั้งนะคะขนาดล่ะคะนักเรียนเทียบกับวัตถุแล้วเล็กกว่าวัตถุใหญ่กว่าวัตถุหรือเท่ากับวัตถุโอ้โหนี่ภาพนะคะนี่วัตถุนะคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าวัตถุคะโอ้ใหญ่กว่าวัตถุนะคะอันนี้นะคะก็คือเมื่อเราวางวัตถุนะคะในตำแหน่งที่น้อยกว่าระยะ f นะคะจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อกี้นะคะครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะลองเขียนแผนภาพเพื่อหาตำแหน่งภาพแล้วก็ลักษณะภาพของตัวเลนนูนไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะตัวเลนเว้าด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูลค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนลงมือนะคะเขียนแผนภาพนะคะจากเลนเว้าต่อเลยค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรม
1: เมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนส์เว้าที่ระยะมากกว่า 2F ชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพคือขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนส์เว้าที่ระยะระหว่าง F กับ 2F ชนิดภาพคือภาพเสมือนลักษณะภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุอยู่หน้าเลนส์เว้าที่ระยะ F ภาพชนิดของภาพคือภาพเสมือนลักษณะของภาพคือภาพหัวตั้งขนาดภาพมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: โอเคนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะน้องมิ้วของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะคะได้เขียนตัวแผนภาพนะคะการเกิดภาพทั้งเลนเว้าและเลนนูนแล้วเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าการหาตำแหน่งนะคะและลักษณะภาพที่เกิดจากเลนนูนและเลนเว้าจากการใช้แผนภาพรังสีของแสงโดยอาศัยหลักการที่ว่าแสงเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางและเมื่อแสงตกกระทบเลนที่มุมต่างๆจะเกิดการหักเหค่ะโดยรังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหเนี่ยจะไปตัดกันที่จุดๆหนึ่งค่ะตำแหน่งที่รังสีหักเหหรือแนวของรังสีหักเหตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพนะคะถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนโดยจะใช้การเขียนแผนภาพรังสีของแสงที่ออกจากวัตถุเพียง2เส้นก็จะทราบตำแหน่งภาพค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของแสงค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องการกระจายของแสงสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพของเลนส์เว้าแล้วก็เลนส์นูนไปแล้วนะคะครูฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณ

0: ที่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอ่ะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทและหลานหลานองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร
2: ่การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิต

0: พิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
1: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้มาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
2: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี

สืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องดิ
1: และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเนื้อหาใหม่ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับครูมีคำถามอยากสอบถามนักเรียนนะครับในกรณีที่นักเรียนนะครับเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้ครับคำถามคือสมมตินักเรียนเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับดังนั้นครับนักเรียนเราสามารถใช้อะไรได้บ้างครับเพื่อมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้บ้างมีใครจะตอบไหมครับ
1: ผมครับ
0: ครับ
1: โซลาร์เซลล์ครับ
0: โซลาร์เซลล์นะครับนอกจากโซลาร์เซลล์แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ครับ
3: กังหันลมครับ
0: กังหันลมนะครับนอกจากกังหันลมแล้วยังมีอะไรอีก
4: เขื่อนผลิตไฟฟ้าค่ะ
0: เขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับที่นักเรียนตอบมาทุกคนเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำ

ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้นะครับแต่มันมีพลังงานอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะใช้นะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในทุกๆที่นะครับนั่นก็คืออะไรครับแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่นักเรียนได้พูดมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนครับลองศึกษานะครับว่าอุปกรณ์นะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 นะครับใบความรู้นี้จะทำให้นักเรียนรู้จักกับบอร์ด IKB1 มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มศึกษาได้เลยครับ

หลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้นะครับที่ 3.1 เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเห็นนะครับว่าบอร์ด IKB1 เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับในการที่เราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกกิจกรรมนะครับที่ 3.1 ซึ่งทำให้นักเรียนน่ะได้ลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูแจกเอกสารนะครับไปตามกลุ่มอันนี้นะครับแล้วคุณครูก็จะมีกล่องอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกคนนะครับกลุ่มละ1ชุดนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนาะในกล่องก็จะมีนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับตัวแรกเลยที่นักเรียนต้องใช้นะครับคือตัว IKB1 นะครับลองทำนะครับตามกิจการที่ 3.1 ดูแล้วก็บันทึกผลนะครับว่าหลังจากนี้ทดลองใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์หรือคำถามนะครับที่เขาถามมานี่จะตอบว่าอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มทำกิจกรรม 3.1 ครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษานะครับกิจกรรมนะครับที่ 3.1 แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นเนาะว่ามันมีเรื่องของอะไรครับบอร์ด IKB1 กับตัวอุปกรณ์ซูโวมอเตอร์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนครับว่าจุดเริ่มต้นครับของการกำหนดองศานะครับของมอเตอร์เนี่ยในหลังที่นักเรียนทำกิจกรรมไปเนี่ยเขากำหนดจุดเริ่มต้นที่กี่องศาครับ
1: เขากำหนดที่ศูนย์องศาค่ะ
0: กำหนดที่ศูนย์องศานะครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับทุกคนคิดเหมือนกันเลยนะครับคำถามที่2นะฟังดีๆนะครับสมมุตินะครับเราเซตนะครับให้มอเตอร์ครับอยู่ทางศูนย์องศาเลยทางซ้ายสุดนะครับศูนย์องศาถ้าเราต้องการให้แกนมอเตอร์นะครับหมุนไปทางขวาสุดขวาสุดนะครับเราจะต้องตั้งค่าให้กี่องศาครับ
1: 180ค่ะ

0: ตัวสิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะครับคุณมีคำถามย้อนกลับไปตอนแรกนะครับที่เราพูดเรื่องกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับคำถามครับนักเรียนทำไมเราถึงต้องใช้โซลาร์เซลล์ด้วยครับครับ
1: เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ
0: ครับหลังจากที่เพื่อนตอบมานะครับว่าใช้โซลาร์เซลล์มันคือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้ครับนักเรียนถ้าเราครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับแบบทั่วๆไปนะครับก็คือมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีการรับพลังงานแสงเข้ามาเราจะทำอย่างไรครับให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสามารถรับพลังงานได้มากขึ้นครับ
2: เราควรทำให้เป็นแบบหมุนได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีทั้งวันค่ะหมุนตามพระอาทิตย์
0: จากที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับคือสามารถรับพลังงานได้ทั้งวันก็คือมันต้องหมุนตามอะไรครับไปตามอะไรครับแสงอาทิตย์นะครับทีนี้แนวคิดแบบนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับครูมีคลิปวิดีโอนะครับ2คลิปจะให้นักเรียนลองช่วยกันดูนะครับว่าไอเดียนะครับที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มชมได้เลยนะครับ
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงาน MS Switch and Solar Cell นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านกงนะครับบ้านหนองไมลอนนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับวันนี้มาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะเราเป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด5แรงม้านะครับใช้แผงทั้งหมด18แผ่นนะครับแผง340วัตต์เป็นฮาร์ฟเซลล์นะครับแผงคุณภาพดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็แผ่นติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับได้มาตรฐานระบบตรงนี้นะครับเราก็ออกแบบไว้เช่นเคยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ IMT ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประมาณ49เฮิรตซ์นะครับก็เกือบเต็มร้อยแล้วนะครับทำงานตรงนี้ไฟออกมาที่378 379นะครับกินกระแสที่7แอมป์นะครับทำงานที่2940รอบนะครับก็ออกแบบสำรองไว้เผื่อใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับส่วนตรงนี้เราได้เพิ่มเติมในส่วนของระบบนะครับระบบตั้งเวลาอัตโนมัติให้นะครับก็สามารถเปิดปิดตั้งเวลาเปิดปิดได้เลยนะครับจะเปิดกี่โมงจะปิดกี่โมงนะครับวันหนึ่งตั้งได้ประมาณ7นะฮะ7โปรแกรม
0: ครับสำหรับคลิปที่จบไปนะครับเป็นแบบทั่วไปเนาะก็คือนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับที่จะมีความแปลกใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาที่มีการเอาโซลาร์เซลล์ไปพัฒนานะครับหรือมีการไปเพิ่มอะไรบางอย่างให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรียนไปชมกันเลยครับคลิปที่2ครับ

0: Up until now, the only solar trackers I've seen require astrological or GPS information to be processed by a computer to know where in the sky the sun will be on certain dates and times, and then the computer tells a series of motors which direction they should point the panel. Thanks for watching. I'll see you next time.
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ชมคลิปไปทั้ง2คลิปแล้วนะครับนักเรียนน่าจะเห็นนะครับว่า2คลิปนี้พูดถึงโซลาร์เซลล์เหมือนกันแต่ทั้ง2คลิปจะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะเดี๋ยวครูหาตัวแทนครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยครับว่าทั้ง2คลิปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับใครจะตอบดีเอ่ยครับ
2: คลิปที่1รับแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่าครับเพราะว่าไม่มีการหมุนตามแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าคลิปที่2มีการหมุนตามแสงอาทิตย์จึงได้รับแสงอาทิตย์ได้เยอะกว่าครับ
1: เพื่อนบอกว่าคลิปที่1เนี่ยมันอยู่กับที่ถูกไหมเป็นอยู่กับที่นะครับเป็นโซลาร์เซลล์แบบธรรมดาเลย

ั้งอยู่กับที่สมมุติถ้าพระอาทิตย์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกเราหันไปทางทิศตะวันออกนะครับหมายความว่าพอผ่านไปครึ่งวันครับพระอาทิตย์ตกไปทางทิศตะวันตกแล้วแต่โซลาร์เซลล์ก็ยังหันหน้าอยู่ทางทิศอะไรครับทิศตะวันออกอยู่นะครับนั่นหมายความแบบแรกเนี่ยมันก็จะรับพลังงานหรือรับแสงเพื่อไปผลิตไฟฟ้าได้แค่ครึ่งวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คลิปที่2นะเป็นยังไงครับก็คือโซลาร์เซลล์เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์นั่นเองนั่นหมายความว่าแบบที่2เนี่ยเราสามารถนำพลังงานแสงมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เยอะกว่าแบบแรกเพื่อให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3.2 นะครับนักเรียนจะเข้าใจนะว่าลักษณะของการทำโซลาร์เซลล์ที่มันหมุนได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะจะอยู่ในกล่องนะครับที่อยู่ด้านหน้าของนักเรียนเดี๋ยวครูจะแนะนำตัวที่สำคัญนะครับตัวแรกเลยก็คือ Bose IPS-T Wi-Fi นะครับที่นักเรียนทุกคนจะต้องใช้นะครับตัวที่2คือ IKB1 นะครับที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปนะครับอันที่3ครับ Servo Motor ครับตัวนี้นะครับ Servo Motor นะครับและตัวที่4ครับสำคัญเหมือนกันนะครับคือ light sensor นะครับหรือเซ็นเซอร์แสงนั่นเองนะครับและมีอุปกรณ์นะครับที่จะจำลองเป็นลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์เรียนเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกนต่างๆไม้ไอติมนะครับนักเรียนสามารถเอามาประดิษฐ์นะครับสร้างเป็นชิ้นงานของตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนประกอบนะครับทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะนี้ก่อนนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเริ่มทำได้ครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่4เนี่ยผลลัพธ์นะครับที่นักเรียนทำแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: มอเตอร์จะหมุน20องศาทุกๆ1วินาทีครับแล้วก็เมื่อครบ180องศาก็จะวนกลับมาครับ
0: มอเตอร์จะหมุนนะครับ20องศาในทุกๆ1วินาทีแล้ว
1: ก็เมื่อครบ180องศาครับมันก็จะวนกลับมาม
0: อเตอร์นะครับถ้ามันมีการหมุนครบ180องศาแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับน่าสนใจมากๆกลุ่มนักเรียนกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันทุกกลุ่มเลยเนาะต่อมาครับไปดูกลุ่มต่อไปกันดีกว่านะครับ

0: ครับกลับมาที่ตอนที่4นะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่1 2 3ต่อกันนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มนี้ครับ
1: ค่ะข้อที่1จากคำสั่งเขาให้เราเปลี่ยนบล็อกคำสั่งเขาให้เป็นตัวเลขอื่นค่ะโดยที่ว่าถ้าเปลี่ยนคำสั่งสุดท้ายให้เป็น30ก็มันจะมอเตอร์จะค่อยๆหมุนจาก0ถึง180และเพิ่มและลดทีละ30ค่ะซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้กับอีกข้อนึงได้ค่ะ
0: ประยุกต์ยังไงครับข้อ2เชิญเลยครับ
2: ค่ะข้อ2นะคะคือเขาต้องการให้เรารับแสงอาทิตย์ตั้งแต่ตะวันพ้นขอบฟ้าถึงเวลาเที่ยงโดยขยับทีละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเขา width i จาก0องศาถึง90องศาบ่าย5ก็คือขยับทีละ5องศาค่ะส่วนข้อ3คือเขาต้องการให้เราเปลี่ยนเป็นจากเที่ยงไปถึงตะวันรับขอบฟ้าโดยขยับครั้งละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเป็น Covid I from 90องศาถึง180องศา by 5ก็คือขยับครั้งละ5องศาค่ะ
0: นั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่เราได้ลองแก้ไขนะครับตัวเลขในข้อที่1แล้วเอาไปใช้ในข้อที่2ต่อถูกไหมครับข้อที่2หนูก็จะรู้เลยว่าเราก็มีการปรับให้ตัวเลขเปลี่ยนทุก5องศาใช่ไหมครับเพื่อที่ทำให้แผงวงจรของเราเนี่ยหรือตัวโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามเลยครับ
2: ตาม
0: ดวงอาทิตย์ถูกไหมครับโอเคน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มด้านนู้นเนาะไปทางนู้นเลยครับ

0: ครับมาที่ตอนที่5ข้อที่2กันดีกว่านะครับเมื่อเขียนโปรแกรมแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างครับกลุ่มนี้ครับ
1: ผลลัพธ์นะครับเกิดเมื่อแสงเข้าตัวรับผลนะฮะค่าจะมากขึ้นครับค่าที่แสดงตรงนี้ฮะ
0: ครับ
1: เมื่อแสงเข้าน้อยนะครับค่าก็จะลดลงมาครับผม
0: แล้วมันมีผลยังไงบ้างครับ
1: มีผลนะครับ
0: ลอง
1: ขอทดสอบได
0: ้ไหมได้ครับทดสอบไปดูเลยครับ
1: เดี๋ยวนะผมครับเมื่อส่องไฟไปที่ตัวนะฮะตัวนี้นะครับผม
0: ครับ
1: ค่าก็จะมากขึ้นตามไฟที่เราส่องนะถ้าเราเอาไฟห่างๆค่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคร
0: ับ ครับ
1: ใช้ในการวัดแสงที่เข้ากับโซลาร์เซลล์ได้ครับ
0: อ๋อก็คือเป็นการวัดระดับนะครับของแสงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้แสงเรามีระดับแค่ไหนถูกไหมฮะโอเคแล้วก็มันจะทำอะไรได้ทำอะไรได้ต่อครับ
1: ทำให้เราสามารถใช้ในหน้าแรกนะครับผมที่เกี่ยวกับแสงโซลาร์เซลล์ปรับทิศนะฮะถ้าแสงว่าตรงไหนแสงโซลาร์เซลล์ก็จะหมุนไปตามทิศนั้นครับ
0: โอเคน่าสนใจมากนะครับกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนกันหมดไหมครับได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยเนาะต่อไปไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือตอนที่5ข้อที่3นะครับด้านนู้นนะครับ

0: ครับมาที่ตอนที่5ข้อที่3กันต่อเลยนะครับกลุ่มนี้ครับหลังจากที่เราได้ทดลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตัวหุ่นนะครับจะเก็บข้อมูลค่าแสงสูงสุดและค่าแสงของแต่ละพื้นที่แล้วก็บอกมุมที่หมุนอยู่ตอนนี้ด้วยซึ่งจะหมุนจากมุม50องศาไป110องศาหมุนครั้งละ5องศาครับ
0: ทดสอบไปดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะทำให้ดูหน่อยครับอันนี้ครั้งละกี่องศานะฮะ
1: 5องศาครับ
0: มันจะหมุนแบบนี้
1: จนถึงมุม140ครับ
0: จน140องศานะครับโอเคครับน่าสนใจมากกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้นะครับ

0: มาที่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับอยากจะรู้จังเลยครับว่าหลังจากที่เรียนเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่นักเรียนได้เป็นอย่างไรบ้าง
1: จากข้อนี้ค่ะค่าของมุมจะเพิ่มขึ้นทีละ5องศาเมื่อแสงมากกว่า light refine ค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแค่ครั้งแรกที่มีค่ามากกว่า light refine ค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อแสงน้อยกว่า light refine เพราะว่าต้องปรับไปหาตรงที่แสงมากกว่าแล้วพอเจอแสงที่มากกว่า light refine ค่าก็ค่ามุมก็จะหยุดเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือตัวนี้ก็คือมุมจะเริ่มที่50องศาและไปจบที่145องศาเพราะว่าจากโค้ดเราได้เขียนไว้ว่าให้มันหยุดทำงานเมื่อค่ามากกว่า140องศาค่ะ
0: กลุ่มอื่นๆได้เหมือนเพื่อนไหมครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันทุกคนเนาะยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโอเคก่อนที่เราจะจบวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอ1คำถามสุดท้ายนะครับว่าจากที่นักเรียนได้ทดลองทำมานะครับเราคิดว่า อุปกรณ์ต่างๆวันนี้นะครับมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องอื่นๆอะไรอีกได้บ้างครับใครตอบดีครับว่าไงครับสุดหล่อครับ
2: ประตูเปิดปิดอัตโนมัติครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพอคนเดินผ่านประตูก็จะเปิดอัตโนมัติแล้วพอคนเดินผ่านไปประตูก็จะปิดเองครับ
0: ก็คือมีการจับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ทำให้โซมอเตอร์ใช่ไหมเป็นตัวที่ทำให้ประตูมันเปิดปิดเองได้นะครับก็มันก็คือการนำความรู้นะครับที่เราจะทำแผงโซลาร์เซลล์วันนี้เนาะไปเปลี่ยนนะครับไปประยุกต์ใช้เป็นในรูปแบบอื่นดังนั้นนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับอุปกรณ์ของIKB1 ไปแล้วนะครับเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ใช่ไหมครับที่นำมาประยุกต์นะครับในการพัฒนาผลงานของเราก็คือโซลาร์เซลล์นะครับที่มันสามารถปรับทิศทางได้อัตโนมัตินะครับครูเชื่อว่านักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้นำไปประยุกต์ได้ในหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเราจะมีโปรเจกต์หรือกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำอีกนะครับแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ
3: เรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ
4: ขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ
5: ในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะได้โจทย์ปัญหาที่ว่าถ้านักเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าแต่นักเรียนต้องการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันนักเรียนจะทำอย่างไรในกิจกรรมจะกำหนดให้นักเรียนต้องหาพลังงานจากธรรมชาติมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ได้โดยในที่นี้เราจะใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างที่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะรับพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเพื่อแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยรับพลังงานให้ได้มากที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องหันแผงโซลาร์เซลล์ให้ตรงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดวิธีการก็คือเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน IKB1 นะครับเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้หมุนแสงแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยให้ตรงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดจากการทดลองเนี่ยนะครับง่ายที่สุดก็คือเราลองตั้งว่าให้หมุนตามดวงอาทิตย์ทุกๆ5องศาในขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนทิศทางไปจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับเวลาเราจะทำกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยมุมของดวงอาทิตย์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามนั้น 100% เสมอไปเราอาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมุมของดวงอาทิตย์เนี่ยหันไปทางไหนไปทางไหนมีมุมองศาที่ต่างกันอย่างไรในแต่ละจังหวัดนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรารู้พื้นฐานพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้ทำงานทีนี้ถามว่าเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะหมุนหาดวงอาทิตย์ได้อย่างไรในที่นี้เราจะต้องใช้เซ็นเซอร์แสงไปตรวจจับว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยแสงสว่างมากที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงตำแหน่งที่แสงสว่างมากที่สุดก็คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ส่องตรงมายังพื้นโลกมากที่สุดเราจะใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อหันแผงโซลาร์เซลล์ไปหาจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทำการทดลองและก็เขียนโปรแกรมสังเกตนะครับว่ากิจกรรมนี้จะมีการท้าทายอยู่หลายเรื่องเช่นเราจะทำโครงสร้างของการวางแผงโซลาร์เซลล์อย่างไรเพื่อให้มีทิศทางการหมุนเนี่ยได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในระหว่างทำงานเนี่ยเด็กจะได้ใช้ความคิดการพัฒนาในการสร้างโครงสร้างต่างๆรวมถึงการเขียนโปรแกรมอีกมากมายนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยจะฝากไว้ก็คือจากกิจกรรมจะเห็นว่าการเก็บพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นการเก็บเพื่อใช้ในเวลากลางวันเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรหรือต้องพัฒนาแบบไหนต่อไปฝ ฝากทิ้งท้ายไปแค่นี้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ1นาทีและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในที่สุดแล้วก็มาถึง Upper Fall โอ้โหลึกยิ่งลงมาข้างล่างนะมันเป็นฟิลที่ต่างจากการยืนอยู่ที่จุดนั้นมากๆเพราะว่าเราสามารถแบบเหงียนขึ้นไปแล้วมันเห็นรอบตัวตรงนั้นมันแบบเป็นภาพแบบภาพฟิกๆแบนๆน่ะตอนนี้แพทจับเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์ให้เข้าที่เรียบร้อยหยิบมือถือเข้ามาดูเวลาโอ้3ชั่วโมงทั้งที่ป้ายตรงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนปกติใช้เวลาเดินแค่ประมาณชั่วโมงนะคะก็อย่างนี้แหละการถ่ายทำมันก็จะช้ากว่าและด้วยสปีดและสกิลของเราแล้วด้วยแต่ก็มาใช้ยังดีกว่าไม่มานะ

หันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยแล้วทิศทางลมเนี่ยมาจากเกลเชอร์พัดเข้ามาเข้าหาตัวเราเนี่ยวิน่าล่ะทำไมตรงนี้ถึงหนาวจังนอกจากมีไอเย็นแล้วลมยังแรงด้วยขนาดพระอาทิตย์เนี่ยวันนี้พระอาทิตย์ร้อนมากเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยอะไม่แน่ว่าแล้วก็เดินต่อ

ไม่รู้ว่าในหน้าร้อนสภาพจะเป็นไงนะแต่ในหน้าหนาวนี่แพทรู้สึกว่าที่นี่ควรค่าแก่การมาในหน้าหนาวมากเลยอ่ะมันแบบสุดยอดภูมิประเทศแล้วอ่ะโอ้ยดูตรงนั้นนี่ลมมันพัดอ่ะเห็นวะเหมือนทะเลทรายเลยเหมือนเวลาที่ลมพัดในทะเลทรายแล้วทรายมันเปรียวอ่ะแต่อันนี้เปลี่ยนจากทรายเป็นหิมะแทน

ขอนั่งพักเท้าแป๊บชาไปหมดเลยอยู่ข้างหน้าทานน้ำแข็งกับพระอาทิตย์นะคะอะไรมันจะสวยขนาดนี้แพทว่านะทานน้ำแข็งเนี่ยเป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งที่แพทคิดว่ารักษายากมากอะอย่างสมมติว่าป่าเนี้ยเรายังสามารถที่จะปลูกได้สมมติคนตัดไม้ไปเราปลูกทดแทนหรือว่าสัตว์ป่าที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เราเอามาขยายพันธุ์ไหมเราเข้าศูนย์อนุรักษ์หรือว่าผสมเทียมไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังมีหนทางแก้ไขอ่ะแต่ว่าทานน้ำแข็งอ่ะเราอ่ะทำให้โลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะเราจะมีวิธีการทำยังไงให้ทานน้ำแข็งนี้มันยังอยู่มันยังไม่ละลายซึ่งตอนนี้มันก็ละลายไปเยอะแล้วเงี้ยมันอะไรที่รักษายากมากอ่ะแต่การทำลายเนี่ยมันก็เกิดจากคนเรานี่แหละคนเราตัวเล็กเกินไปที่จะรักษาเขาแต่เรากลับสามารถที่จะทำลายได้โลกเราเนี่ยประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าในปี2100ประชากรมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านคนลองคิดดูว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคนยิ่งเยอะยิ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะยิ่งทำลายธรรมชาติเยอะก็รอลุ้นเอาแล้วกันว่าถึงเวลานั้นเนี่ยอุณหภูมิโลกเรามันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเท่าไหร่แต่แพทก็อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นนะอายุไขเฉลี่ยคนเราไม่น่าจะเกิน100ปีอ่ะก็ผลักภาระไปให้คนเจเนเรชันต่อไปนะเป็นความเดือดร้อนของลูกหลาน

เราทั้งที่เกิดมาจากการกระทำของคนเจเนอเรชันเรานี่แหละดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่งั้นอีกหน่อยหรือเราเกิดมาชาติหน้าเราอาจจะไม่เห็นเกเชอร์สวยๆแบบนี้แล้วก็ได้

0: มาพร้อมกลิ่นกลิ่นแบบสุดๆเลยอะลมพัดเข้าจมูกพอดีเฮ้ยที่นี่กลิ่นแรงมากเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของน้ำพุร้อนนะนอกจากไอร้อนที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นปะทะจมูกเป็นกลิ่นแก๊สไข่เน่าน้ำพุร้อนอันเนี้ยการเกิดของเขาอะคล้ายๆกับหลายๆแห่งคือเกิดมาจากเตาแก๊สใต้โลกของเราน้ำจากภูเขาเนี่ยหรือว่าหิมะที่ตกแล้วละลายเนี่ยไหลลงมาตามรูแคร็กของหินแล้วลงไปปั๊บพอมันลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยลึกถึง3กิโลข้างใต้โลกอ่ะร้อนใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดการเดือดฟูฟูแต่ว่าด้วยความที่พอดีตรงเนี้ยข้างบนอุณหภูมิมันเย็นมันเลยมาปะทะกันก็เลยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ได้แบบเดือดปุ๋งๆแค่อุ่นๆแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีป้ายนี้นะคะบอกว่าอย่าเอามือไปแตะน้ำหนึ่งสาเหตุคือหอยทากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ถ้าเกิดเราเอามือไปแตะเนี่ยสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ที่มือของเราอะไปทำให้หอยทากนี้จะสูญพันธุ์ไปเพราะเราก็ได
1: ้ This area around here and this species are protected so the snails themselves are fairly hardy but they have a very limited habitat in which they can live
2: This is the only place that we can find them
1: Yeah not just this pool butThis pool and six others up the mountain, but these are the only ones that you can actually get near. So the snails, they're about the size of an apple seed.
3: There's a few of them right down there.
2: Which one? หาไม่เจออยู่ไหนอะ
4: พยายามกวาดตาดูก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือตัวหอยอยู่ดีแต่ที่รู้แน่ๆเจ้าหอยทากสายพันธุ์ไฟเซล่าจอห์นโซนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำบ่อน้ำพุร้อนนี้ไปแล้วจนทำให้ได้ชื่อว่าหอยทากบ่อน้ำพุร้อนแบมฟ
0: ์ข้างๆบ่อน้ำพุร้อนหอยทากนะคะก็จะมีโซนที่แบบว่าเป็นเหมือนเต็นท์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็พี่เขาก็กลับมาประจำการตรงนี้แหละเมื่อกี้แอบดึงตัวพี่เขาไปอธิบายเรื่องหอยทากตอนนี้พี่เขาอยู่โซนที่เฝ้าอยู่นะก็ถามนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไร Hello again
4: โซนที่พี่เจ้าหน้าที่คนนี้ประจำการอยู่เป็นมุมประวัติศาสตร์ที่มีการจำลองสถานที่พักแรมในช่วงราวปีคศ1880อย่างเต็นท์นี้คือที่พักของผู้คุมงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ CPR
0: เต็นท์นี้เป็นเต็นท์ของซูเปอร์วิเซอร์ค่ะค่อนข้างจะใหญ่โตนิดหน่อยถังอันนี้แพทถามเพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรบอกว่าเหมือนกับเป็นถังที่เอาไว้ใส่ของที่ประทานเลยเสื้อผ้าอาหารเอาไว้ store food หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบ storage ใส่ของ
4: ส่วนอักษรย่อ CPR
0: ที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นได้รับการวางว่าเป็นแบบอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของแคนาดาคือ Banff National Park แต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยใกล้ๆบริเวณ Cave and Basin เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับการวางศิลาฤกษ์อ่ะเหมือนจุดที่เป็นจุดแรกแบบแรกของแรกจริงๆอ่ะและยังมีเส้นทางมีสถานที่มากมายที่คนงานหรือนักเซอร์เวย์วิศวกรต่างๆเนี่ยเขาเจอระหว่างการสร้างแคนยอนน้ำตกต่างๆที่ผ่านมาก็มีหลายอันกันที่มีที่มาจากการสร้าง CPR นอกจากได้ผลผลิตเป็นรถไฟแล้วก็ยังได้สถานที่ท่องเที่ยวด้วย

0: เราขับออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแบมบนเทือกเขาร็อกกี้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกอีกครั้งเข้าสู่ภูมิประเทศในรูปแบบเฉพาะอีกแห่งหนึ่งซึ่งเรียกขานกันว่า Badlands
1: โอ้ยตากไออุ่นวันนี้แดดดีมากแดดแรงBadlands Motel ค่ะเมื่อวานเรานอนกันที่นี่เป็นโมเทลเล็กๆน่ารักน่ารักชื่อ Badlands จริงๆ Badlands เนี่ยเป็นชื่อที่มีความสำคัญกับพื้นที่แถวนี้มากเลยตอนแรกแพ้ก็จินตนาการเฮ้ย Badlands มันจะเหมือนพวก Sin City อะไรอย่างนี้เปล่าแบบพวกลาสเวกัสเลยอะที่เป็นเมืองแบบโว้ยอบายมุขจ๋าเลยพูดถึงภูมิประเทศจริงเขาก็คล้ายกันนะเป็นดินแดนแบบแห้งแล้งแห้งแล้งอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดน Badlandsไม่ได้แปลว่าเป็นดินแดนแบบแย่ๆหรือดินแดนคนบาปอะไรแต่ว่าเป็นลักษณะทางภูมิประเทศอย่างหนึ่งก็คือดินแดนที่มันค่อนข้างแห้งแล้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยข้างหลังแพทภูเขาลักษณะแบบเนี้ยอันนี้เป็นแค่แบบย่อมๆนะคะขนาดย่อมๆเดี๋ยวแพทจะพาไปดูแบบใหญ่ๆเลยแพทหาข้อมูลมาโหมันยิ่งใหญ่มากจะเป็นภูเขาแบบเนี้ยทั้งแถบเลยแต่ว่าต้องขับออกนอกเมืองไปอีกสักนิดนึงแม่เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับดินแดนแบทแลนด์วันนี้อากาศดีมากนี่แพทจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือเนี่ยจะบอกหลายวันแล้วแต่วันนี้ค่อนข้างชัดป้ายอันนี้ติดหลาเลย please do not back in หมายความว่าเวลาจอดรถเนี่ยให้เอาหัวรถเข้าอย่าเอาท้ายรถเข้านี่ไม่ใช่ที่แรกที่แพทเจอนะแต่ว่าตอนแรกคือสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนแคนาดาเขาต้องเอาหัวเข้าด้วยอ่ะปกติบ้านเราอ่ะมักจะเอาท้ายเข้าใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารน่ะคือเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องควันที่นี่มันอากาศหนาวไงดังนั้นเนี่ยคนก็มักจะสตาร์ทรถแช่เอาไว้อย่างเช่นเนี่ยคันข้างๆเนี่ยนะคะเขาก็วอร์มเครื่องเอาไว้เอาให้อุ่นๆถ้าเกิดว่าเราหันตูดเข้ามาเนี่ยไอเสียมันก็จะพ่นเข้าห้องหมดเลยนี่ตรงกับหน้าประตูเลยดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันอ่ะติดป้ายไว้เลยนะคุณเอาควันออกไปข้างนอกจะได้ไม่โดนบ้านนะคะก็มีแค่นี้แหละเหตุผลซึ่งตอนนี้เราก็ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติเรียบร้อยนะคะเอาหัวเข้าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะแบทแลนด์เนี่ยป้ายยังอยู่เหมือนเดิมแต่ close for the season ฤดูหนาวปิดไม่ให้เข้านะคะเมื่อวานเราก็อย่างนี้แหละมาเจอป้ายนี้ปั๊บเราก็จิตตกแบบหุ้ยเข้าไม่ได้อะก็เลยขับรถผ่านไปเลยฮะคือตอนก่อนที่จะขับเข้าไปในตัวเมืองดรัมเฮลเลอร์เนี่ยเราจะผ่านที่นี่ก่อนค่ะชื่อว่า Horseshoe Canyon ปรากฏไปคุยกับวิซิเตอร์เมื่อวานวิซิเตอร์เซ็นเตอร์บอกว่าโหอย่าได้แคร์รอดสิน้องคือเขาบอกว่าให้ดูอากาศถ้าเกิดว่าอากาศดีท้องฟ้าสดใสอะไรเงี้ยไม่มีพายุสตอร์มเข้าอ่ะเข้าได้เนี่ยเดินเข้ามาก็จะเห็นรอยเท้าคนนะคะดังนั้นก็วันนี้ฟ้าใสมากแดดแรงสามารถเข้ามาเดินได้แล้วก็ลงบันไดไปได้ด้วยแบทแลนด์เนี่ยมีอยู่หลายที่ทั่วโลกเลยนะแต่ว่าอย่างแคนาดาหนึ่งในที่ที่แบบขึ้นชื่อสุดๆก็คือในดรัมเฮลเลอร์เนี่ยแหละนี่คือดินแดนแบทแลนด์แบทแลนด์เป็นนี้ค่ะลักษณะภายนอกเนี่ยดูจะแบบแบนๆจริงอ่ะคือแห้งแล้งแห้งแล้งอ่ะแต่ว่าภายในมันแทรกซึมไปด้วยแร่ธาตุเยอะแยะดังนั้นเราจะสังเกตดูว่าลักษณะเนี่ยของเขาอ่ะจะมีชั้นกี่ที่ต่างกันมันเกิดจากแร่ธาตุในแต่ละเวลาที่ทับถมอ่ะ
0: ฟังแล้วคุ้นๆหรือเปล่านี่คือหลักการเดียวกันกับการก่อตัวของทะเลทรายหลากสีเหมือนที่เราพบในอเมริกาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็น2ประเทศที่พบแบทแลนด์มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกถึงแม้แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่หลายแห่งก็มีองค์ประกอบร่วมที่คล้ายกันอย่างเช่นภูเขาแถบชั้นสลับสีและแท่งเสาหินที่เรียกว่าฮูดู
1: ตรงนี้เป็นบริเวณเมซ่าอีกแบบหนึ่งเป็นยอดของเขาแต่ว่าตรงนี้มีเอกลักษณ์

0: ากเลยคือมีฮูดูอยู่ตรงนั้นความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase ระดับการกัดกร่อนต่างกันทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยต่างกันไปด้วยตอนที่ไป Grand Canyon เนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือลักษณะคล้ายๆกับกำแพงผนังผาที่ขนาดใหญ่มหึมาสมกับชื่อ Grand Canyon แต่พอขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นสูงที่สุดของ Grand Staircaseระดับในการกัดกร่อนเนี่ยมันทรงพลังมากจากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ Window Rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้น2รูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดู
1: นี่ค่ะแทงๆอันนี้เขาเรียกว่าฮูดูตรงข้างบนนู่นน่ะที่ลักษณะเหมือนใส่หมวกอยู่ตรงนั้นน่ะคือส่วนของหินลองจินตนาการภาพดูสมัยก่อนเนี่ยก็คือหินเขาก็จะกระจัดกระจายอยู่บนพื้นดินที่เราตอนนี้เราเห็นเป็นแท่งๆอยู่อ่ะคือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าลมแรงมากลมก็กัดดินเนี่ยตรงที่มันสเลนเดอร์ตรงนี้คือดินนะส่วนของดินที่มันนิ่มๆดังนั้นจะโดนลมกัดก่อนง่ายมากกัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นอะไรแล้วมันกลายเป็นอากาศไปหมดเลยข้างๆที่มันอยู่นอกเหนือของพื้นที่ของหินนั้นน่ะเพราะว่าหินเนี่ยมันช่วยโปรเทคส่วนที่พื้นที่ยืนอยู่ของมันน่ะเอาไว้ดังนั้นมันก็เลยเหลือตรงเสาเนี่ยเอาไว้ให้เห็นอยู่เป็นรูปร่างธรรมชาติที่แบบทรงอิสระประหลาดดีเหมือนกันพื้นที่แถวเนี้ยแบทแลนด์อ่ะก็จะมีฮูดูอย่างเงี้ยอยู่เยอะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของแบทแลนด์อย่างนึงเลยแหละลูปเล็กมากเดินแป๊บเดียวครบลูปแล้วแต่จริงๆเนี่ยแพทยังแอบเห็นนะว่ามีรอยเท้าเขาเดินไปทางซ้ายแสดงว่ามันยังสามารถขึ้นไปได้อีกอ๋อแต่นี่มันขึ้นได้อยู่แล้วเพราะแพทเห็นมีป้ายอยู่นะแสดงว่าเขาสามารถขึ้นไปชมวิวใกล้ๆได้อีกนะถ้าเกิดว่าจะเดินให้ครบลูปแล้วก็ลงที่จอดรถก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะคะกับทางเดิมเราต้องสำรวจให้มากกว่าเดิมหน่อย

รอยเท้ามันยาวไปเรื่อยๆเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปไหมไปค่ะวิ่งแล้วนะคราวนี้ต้องลงนะคะ

น่าจะตันแล้วเราสิ้นสุดตรงนี้ค่ะยืนให้แบดแลนด์อบก่อนนะคะอยู่ล้อมรอบเลยตรงนี้ชัดมากตอนแรกเนี่ยพอคิดว่ามันเป็นภูเขานะแต่ว่าเมื่อวานไปคุยกับ Visitor Center มาเขาอธิบายให้ฟังบอกว่าบริเวณตรงสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ราบแล้วมันเกิดการยุบตัวจากนั้นเนี่ยก็ถูกกัดก่อนโดยลมกับอีกอย่างนึงคือน้ำเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นร่องไหลลงมาเหมือนเป็นทางน้ำไหลอ่ะเป็นร่องตลอดแนวเลยออกมาเป็นผลงานสวยมากเจ๋งสุดๆไปเลย

0: กลับแล้วค่ะนี่คือขากลับ
1: อากาศดีมากๆขอให้เป็นงี้ทุกวันได้ไหมแต่ถึงแดดจะแรงขนาดนี้ข้างนอกก็ยังหนาวอยู่ค่ะรู้สึกตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่มั้งแพทไม่แน่ใจนะเห็นผ่านๆรู้สึกอย่ามาชื่นชมหน้าแพทเลยดูข้างๆสวยกว่าเยอะ

จุลสิกพาร์คแบบย่อมๆนะคะมองซ้ายมองขวาเจอแต่ไดโนเสาร์อันนี้ลูกพี่ค่ะใหญ่เบิ้มเลยขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ที่ปากของเขาเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเหมือนแบบจุดชมวิวอยู่ที่ปากแล้วโดนไดโนเสาร์กินนะคะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิฟ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิฟสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วเองต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลี่ยงไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง

0: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบุรียิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอ
1: ครับจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางท
1: ี
2: ก
1: ็
2: ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
3: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
3: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันน้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่า

0: ติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละที่บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
1: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
0: เรื่องใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามเลยกับเรา
0: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
2: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth so I decided I wanted to try and make it and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax and then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well
1: how can we use it what is it good forLike food or anything.
2: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. And you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit. Oh,
2: tangmo. Tangmo chao.
1: Tangmo chao.
2: There you go.
1: Nee, oh.
2: Would you like some?
1: Can I try this one?
2: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good

0: for your food actually
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them you cannot put hot things in because it's very natural beeswax will melt at 60 degrees celsius so you cannot put like really hot things in there
1: and is it danger to eat if the beeswax wrap
0: actually not yeah
1: because it's natural
0: it's natural
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับ
3: ใช่
1: คือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
1: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จะ
0: ใหญ่
1: กว่า
0: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
3: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
3: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
3: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ B Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
0: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
0: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์ดพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณต้อง
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค่ะ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: ค
5: ่
3: ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ใช่
2: ข้างหลัง
4: นี่เลยนี่เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เลยเรายังไงคะ
4: มันขนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: เห
4: ็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคตอนนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำปาหลีกันแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลย
4: ไปแตกเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
2: ม
4: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
2: ้
4: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
6: ่เออประมาณนั้น
3: อยู่
4: อยู่แล้วอยู่มาคืนนึงแล้ว
6: โอ้
4: นั่นดีโอเค
6: ได้เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
6: น
4: ้
6: องแม็กซ์เยอะไหมเนี่ย
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงหร
6: ือโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิ
6: ใช่
4: ผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้นห
2: ัก
6: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
6: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
6: ีตกทองช้างแน
4: ่ม
6: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
4: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
6: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
6: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
6: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
4: เพราะว่า
3: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
6: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
6: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั้นเลยคุณเต้

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะคร
2: ับ
0: สแตรนด์มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
2: ่อันนี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงพี่ต้องมาพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออไปโรงพยาบาล
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: อ๋อก็คือคับไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เออ
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยนะคร
1: ับปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไปนั่นก็จะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับปีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช่เ
0: ลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้เข้ามา
0: ดูแนวก็มาดูแนวกระเบื้อง
2: ใช่เออเปิดให้มัน
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้นก็อ
0: ย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
0: ี่เออ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซ
0: นนี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แค่นี้แล้วก็ยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: เรียบร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: น
1: ี่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมัน
2: แบบนี
0: ้ก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: เลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่
0: าเรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักบับเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจาก
2: พื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่าน
2: ิดนึง
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม่ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ขอหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
0: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงมั้ย
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
2: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยมั้ยคะ
1: ใช่
0: ช่วย
2: ได
0: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช
0: ่แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก
2: ็ได้
0: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่
0: ฮะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านทำให้มีความสุขนะครับเดินเข้ามามาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได
0: ้
1: ไม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: ใช่ทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือดดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากเลือดเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เออโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายถึงเขารู้สึกแบบเฮ้ยก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่

0: ำใหม่ก็สวยงามเลย
1: ใช่
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ๊ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ๊ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
2: หร
0: ือ
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเพื่อเงินแบบโหดมาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
2: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
1: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
1: ใน
0: นะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ไปเลย
0: ชอบ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
1: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
3: Amarin TV
4: คำแนะนำสำหรับผู้ป

ครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูบัณฑิตตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านได้เคยทำนา

าเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่แผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพัสดารทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะไอ้แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยชิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเอ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็มองใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จไหมไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานไหมกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ไม่เริ่มขายค่ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลอง
0: นะปั๊บเลยสั่งบ่อมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ๊ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกยังไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

ี่ยก็ขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไง

0: แต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดองดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
1: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
0: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
1: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
0: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
1: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
0: ใช่ใช่
1: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
0: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ปรากฏว่า
0: ชนะค่ะได้ที่1แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็คือเอาที่1ของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีนึง
1: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
0: ใช่ค่ะ Best in Show
1: โอ้ก็คือได้ที่1ในปัตตภีตอนนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหจากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
1: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
0: ใช่
1: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได
0: ้ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
1: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยกันหนึ่งก้อยยังไง
0: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
1: จ้ะ
0: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
1: ลองดู
0: ใช
1: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
0: เติบโตค่ะ
1: เติบโตมาก
0: มีคนดูมากขึ้น
1: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
0: ได้ค่ะ
2: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสันเพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับ
1: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
0: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
0: หลักแสนค่ะ
1: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาโดยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับ

0: และเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูนจ
2: ุ
1: ดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกลางเป็น108สาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอ้าไม่ค่ะเขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ
1: ์หมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดงเขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่ว่าถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่อ
1: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บก็จะเป็นได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นwallpaper ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์ล่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาล์ฟมูนค่ะ
1: น้องฮาล์ฟมูนเราเนี่ยนะ
2: ใช่
1: เหรอในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นนะคะ
1: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
1: โอเคเนี้ยนะโอ้ย
0: โอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อย
1: นิสัยของปลากัดเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของปลากัดเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้นะพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
2: ลูกไรลูกน้ำ

0: ไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
0: ้อมื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
0: มาละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
0: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
0: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
0: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
0: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
0: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2หางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
0: เกินนั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
0: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
0: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
0: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธ
0: ุ์ใช่ค่ะ
1: เล่น
0: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
0: โอเค
1: ตั้งใจดูดีฮะว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
0: ไม่ขาดแล้วค่ะอ
1: ย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเดี๋ยวเสกอีกเมื่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
0: น้ำมีน้ำค่ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
0: ง่ายๆค่ะเราก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
0: ธรรมดาค่ะน
1: ้
0: ำ
1: ปลา
0: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
0: ใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
0: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยหรอ
0: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมา
0: โอ้มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
0: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
0: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
0: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
0: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค่นั้น
0: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
1: โ
0: อนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส
0: ่ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดูท่านี้ซ้ำฮึ่งชูกุกุโอ้ฟูฟูฮึ่งโอ้ว้ายฮึ่งโอ้ว้ายว้ายว้ายเราเดียวมาเฮ้ยโอ
0: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
0: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
0: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
0: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเดี๋ยว
1: ก็แง้มดู
0: เขาไม่ให้แง้มดู
1: อุ๊ยก็มีทะเลแค่นี
0: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
2: ว้าก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัว

ผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกัดแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากาดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: หลักๆ ก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้สแสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: หลักๆ ก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค่ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่ามันต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหน อย่างเช่นผักจี
1: น
2: ข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 น่ะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลืออ
1: ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ไว้ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาพื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์มาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได้
1: อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเรามาผสมกันเอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารมันก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: แล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้ใช่อ๋ออ
1: ันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนิดหนึ่งเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิ่งอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
2: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช
1: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
3: ใช่จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คประกาศส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
2: เราก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็คงนอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
1: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกลอ๋อ
1: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอ๋ออย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
1: ่โอ้โหไม่น่า

0: เชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
1: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
0: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
1: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
0: ถุงพับแล้ว
1: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
0: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งอู้ลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: รู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไร
0: ที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
2: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าเราต้องไปเร่ขายตามตลาด
3: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
2: เขาก็สั่งมาอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
3: ้มีค่ะ
2: มีด้วย
3: บินมาจากต่างประเทศเลย
2: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
3: ใช่ค่ะ
2: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
3: อิหร่านค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
3: ใช่
2: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
3: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
2: เหรอ
3: เขาเป็นความเชื่อของเขา
2: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
3: ๆรัสเซียค่ะ
2: รัสเซียรัสเซียเขามาก
3: ใช่อเมริกา
2: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
3: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
2: ว้าเจ๋งตรงนี้
3: เงินมาปลาบิน
2: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
3: เดือนละ 500,000 ตัว
2: 500,000 ตัว
1: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
2: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
3: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือ

0: ไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒตานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งไงทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เล่ากันในนี
0: ้
1: ส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาลงให
0: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกผู้สร้างผู้สมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ตี
1: แล้วจริงไหม
0: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงผู้สร้างผู้สมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู
1: ่
0: เหรอ
1: เออจะเขียนประกาศหาคู
0: ่เออบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
0: ก็ดีเออก็บอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุฒตานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
0: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดยังไง
0: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำลงจ้าโทรมาอีก
0: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงผู้สร้างผู้สมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
0: คุณดำรงพุฒตานเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
0: อย่าลืมประกาศ
1: เออ
0: แล้วคุณดำรงพุฒตานก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
0: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุฒตานกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่ผู้สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่ผู้สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
0: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
0: ใช่ๆ
1: นี่คือวิธีการของเรา
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหงี้ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
0: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
0: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์โอ้
0: หล
1: ัง
0: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
0: จริงๆค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
0: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
0: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
0: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำ ทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับบ้านพี่ยังทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
0: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
0: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างสมคุพอสมควรแล้ว
0: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
0: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
0: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
0: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
0: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลยอยากเปลี่ยนแล้ววะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกเลิกเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
0: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
0: ได้ค่ะ
1: 500คู
0: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พืชทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

กำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้งสองประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

สำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

จัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลงนาและถ่ายกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2. ช่วงเริ่มปลูกระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโตระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่

ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
1: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
1: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
0: เริ่มลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู่นในรากใหญ
3: ่นู่นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองแต่อย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดลุม
3: แหมมาลากที
0: ่ไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
0: อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็น
1: ไ
3: หมนั่ง
1: ไม่ใหญ่ทำไมอะคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องปลดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: ถ
1: ู
0: กแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้ะ
2: จ้ะ
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
1: อ๋อ
0: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด
0: ้
1: อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
2: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
0: ่
1: โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: จะบุกบ้านหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานแล้วนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออเออ
0: ถ
1: ู
0: กแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเลยนะ
1: จ้ะ
0: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
1: หน้าบัว
0: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่างโขกหน่อยเดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
2: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
1: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงคร
1: กไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาบนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
0: มันจะมันจะหนูเล่นมืออยู่แต่แม่
2: เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ๊ะแ

0: จ้าจ้า
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
0: เอพอกับพอ
2: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
0: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
0: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
0: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
2: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
0: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
0: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
0: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
0: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
0: า
1: ะให้เขาคงไปทั้งชิ้นเลย
0: ใบกระ
1: ต่ายใบด้วยมินี่โบยไปเลย
2: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
0: โอ้เผ็ดเน
1: า
0: ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: บ่นเลย
1: มันไม่ลงครบ
0: เออไม่ลงครบ
1: นั่นสิพี่แกงคุณ
0: น่
1: ะ
0: ใบมันเยอะ
1: หยิบพริกเองนะ
0: เผ็ดป่ะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
2: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
0: หรอกมันกลายจะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่ารากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่สองช้อน
0: แค่สองช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะ

ให้เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุ่นๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอ่ะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะอ
1: ร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบหวานใช่ไหมเนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเนาะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆริง
1: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
4: มรินทร์ทีวี

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lotsuk ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lotsuk School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: นะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะ

นราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่าน
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมย์จะ
4: เอ
3: าไปด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโ
3: อ
4: ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นั่นนี่นั่นนี่นั่น
3: ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตตวัน
7: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่

0: เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
1: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
0: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
1: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
0: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
1: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
0: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพ ก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
6: สงฆ์
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
1: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
7: ใช่แล้ว
8: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแสดงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเคลือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่ง

0: ของล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh no
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน

รวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

เพราะบ้านคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกัน

จากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประ

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

มาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง 3 จุดเก๋ๆ

0: ทุงนาลิตังปลิตานุภาโวสทารกตูตี
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์อยู่กันอมงคลพระภูมิภูมิผลตัวรับสุขสันต์เจริญบุญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวันนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงาม

นอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยมวิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: ุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาที

0: ทีมือหนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้

0: ไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
1: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: หนูลังเลแล้วตอนนี้
3: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ่
3: อ่านู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
0: อ่า
1: คือเรามองแต่อย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: แหละแหมมาได้สิ
0: ไปทางนู้นจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมน
1: ะ
3: ไม่ใหญ่
1: ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลกสด
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะๆโ
0: อ้โห
3: น่ะเห็นมั้ย
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดก่อนมินี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกัน2คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: ดูจบแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
2: จ้า
3: จ้า
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
2: อ๋ออ่
0: ะหนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
2: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
2: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
2: นะหายากกับตอนขุด
5: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
5: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้ได้ครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
5: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
2: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออ
0: ถูกแล้วนะตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเน
2: า
1: ะเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: อ่ะเดี๋ยวหนูโขกพี่แกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: น
1: ั่นแหละ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: หม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะเลี้ยงมันไม่ลงคร
2: ก
1: เลย
2: ไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: นะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ต้องการไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: ก็เลย
3: ม
1: ัน
3: จ
1: ะ
3: มันต้องหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แ
3: ค่ไหน
2: เอาพอก็พอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบ

0: บบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
1: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส
1: ่รากบัวลงไปเลย
3: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่และแกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ประเด็น
0: มะกรูด
2: ใบมะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
0: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบก็
0: ใส่ใบด้วยมินี่โบยเลย
3: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
0: จิกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
1: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
0: า
2: ะ
0: อ้าว
2: บนเลย
0: มันไม
2: ่
0: ลงคร
2: บนั่น
0: สิพริกแกงคุณอะ
2: ใบมันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
3: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
1: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
2: ค่ะ
0: ถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: เซ็ต2ช้อนเนาะคือมันยังด
2: ู
0: เนื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ

0: พอแล้ว
1: ระหว่างร้อนนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุนทุนคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูบัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
0: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: ถ
0: ู
1: เนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
4: มรินทร์ทีวี

ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ซูเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเรา

0: คนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20 30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเห็นเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: อันนี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ่ลูกนี้มันได้

0: กิโลกว่าร
1: สชาติเป็นยังไง
0: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยใจอร่อยเหมือนหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได
1: ้แล้วเขานิยมกันไหม
0: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
1: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
0: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงสุกบ
1: ่
0: มกินสุกอย่างเดียวเราตอนนี้แก่จัดแล้ว
1: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
2: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่สาม
1: ะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
0: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้
1: ดีกว่
0: าลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
1: ผสมจากพันอะไรกับอะไร
0: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
2: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
0: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไป
1: เ
0: นี่ยเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเหรอ
0: ครับครับ
1: ว้าเสียดายจัง
0: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
1: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
2: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
0: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
1: นี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
1: ครับ
0: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
2: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นน
0: ี้ตัวนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
1: ไม่ได้
0: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
1: ครับ
0: ตัวนี้โชคอนันต์
1: โชคอนันต์นะ
0: โชคอนันต์
1: โชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
0: อกร่องใช
1: ่ร่องเลยพี
0: ่
2: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือควันเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาด

ใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบ

0: ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
1: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงถ้ายังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลา
1: ครับ
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่สา
2: ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนที่มากก็คือต้นปีเมือง
1: ต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
1: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เนี่ย
2: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าเขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นและก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
1: ๆครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอํานวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: คนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่ง
2: ครึ่ง
1: กระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิงเท่าไหร
1: ่เหรอครับปลาทูเดียวสองตัว
2: ต้มก็สองตัว
1: อยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรดิ
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
2: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงจริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้เหรอ
1: เอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดแล้วนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
2: ไม่กิน
1: เสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เพลินเลยฮะ
2: เพลินเลย
1: แล้วกระดูกต้องมาบอกไหม
2: ไม่ต้องบอกกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยมเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ไปย่อยไป
2: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยกระทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาเพราะซอสมดไม่เคยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอม
2: มดมันกินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ถึงเชือกนี้คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะมาเดินไต่หากันได
3: ้
2: การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: 6ต้น1จุด
2: 6ร่อง
1: 6ร่อง
2: 6ร่องเพราะว่าจะขึงเชือกให้เหมือนเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางกันบ้างไหมเฮ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีไหม
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: น่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดพ
1: อไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้ เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไรใช้วิธีเอาไม้ใส่ให้มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: เออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
2: แบบนี
1: ้ดูลงไปเลยนะครับ
2: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่างนี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยแล้วกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนึงประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
0: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
0: ้วใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่นี่ไข่ใหญ่นี่รังนี่ใหญ่
3: เฮ้ยใหญ่
0: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยเรียกว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล้ว
4: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
4: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่รบกวนครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมาก
0: เอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
4: อ๋อ
0: เห็นก็จะ
1: แทงอย่างเดียวเลย
4: ครับผม
1: เด
4: ี๋
1: ยวก
4: ัน โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงก่อนครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
4: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
4: มีกลิ่นมาครับกลิ่นมาครับ
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้า
4: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงเลยนะ
4: มาขอเองเถอะมาขอเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: ว่าผิดได้ใคร
1: ผิดได
0: ้
1: ใครครับผิดได้ใคร
2: อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงก็พี่เจ้าเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสใส่นี่แล้ว
2: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากรอนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกแล้วไปแต่งทาบูธ
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้ละ
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับ

0: ไข่มดแดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มีขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: เป็นอาหารสัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้งหนึ่ง
1: มีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห
1: ์แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้อง
1: ใช้ไม่ได้
2: ก็ตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่าง
2: นั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีทุกคนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้
จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระมหาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจวบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิรักษ์คิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลังวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมฆคถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 19 นาฬิกาบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 น
ปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช

ชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เด็กแม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
5: อ
4: ที
5: ่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
6: เรย
5: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
5: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะ

0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับผมออกไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่
1: เ
2: ราฉันด้วยสิ
1: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโ
2: อ้พี่หยางเอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่นั่นนี่นั่นนี่นั่น
2: ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะนี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระพวกที่จำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วจัตวัน
6: พวกเจ้าตามข้ามาเองกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เอาแล้วว่ะผมชักจะแบบรู้สึกสบายกับการออกมาตามชุมชนมันอากาศมันเย็นสบายไปไหนก็มีมอบลูกสาว1 คนต่อ1 ชุมชนอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเนินใหม่นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายก ซึ่งถ้าให้ผมทายเนี่ยวัตถุดิบของเราวันนี้น่าจะเป็นไม้ไผ่ก็คือหน่อไม้นั่นเองน่าจะเป็นซุปแกงหน่อไม้อะไรต่างๆนานาเพราะไม้ไผ่เยอะมากแต่นี้ผมเดาไปเองนะฮะตอนนี้ทีมงานก็ปลุกผมแล้วเพราะฉะนั้นไปกันเลยนี่ฮะเจอละหน่อไม้ที่เราจะไปทำวัตถุดิบ
1: ทั้งนัดทั้งนัดทั้งโอ้โหจอบจะพังเหรอโอ้โหตายหายไปครึ่งหน่อหน่อไม้แบบเละๆเชฟจะทำกินได้ไหมเนี่ยเชฟครับผม
2: วางไงคิด
1: วัตถุดิบมาแล้ว
3: เอาอะไรมา
1: หน่อไม้ไงครับกรอบไผ่เต็มเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นหน่อไม้แน่ๆ
2: นี่
1: เอามาทำไมอ่ะหน่อไม้เนี่ย
2: เราไม่ได้หาหน่อไม้หรอก็เราทำเรื่องพลังงานแล้วหน่อไม้มันเกี่ยวอะไรกับพลังงานอ่ะ
1: วัตถุดิบให้เชฟทำอาหารไง
2: ไอ้นี่มันวัตถุดิบจากธรรมชาติมันไม่ใช่จากพลังงาน
1: เอ้า
2: แล้วตัดหน่อไม้เนี่ยตัดภาษาอะไรเนี่ยดูดิ
1: เข้ากับมือใหม่เนาะ
2: อ๋ออ่ะวันนี้นะฟังนะครับ
1: ครับ
2: ผมต้องการวัตถุดิบที่มาจากพลังงานสะอาดพลังงานดีๆนะครับ
1: ซึ่งคืออะไรครับ
2: นี่มัน EP
1: ที่เท่าไหร่แล้วยังไม่รู้เหรอว่าคอนเซปต์ของรายการของเราต้องการวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติพลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดพลังงานทดแทน
2: ผมเห็นอย่างมันแดกๆออกมาหมดเลย
1: ไม่ได้ไปถามชาวบ้านมาว่าวัตถุดิบนั้นคืออะไร
2: ได้ครับเดี๋ยวผมคุยกับชาวบ้านมา
1: โอเคได้ครับรอรออยู่นะไวๆน่ะอย่าช้าน่ะโอเคเชฟให้ไปหาเอานั่งถ่ายยังครับเนี่ยนั่งเรียกเป็นแถวเลย
4: สวัสดีครับพอดีว่าผมไปหาหน่อใหม่มาแล้วผมไปคุยกับเชฟบอกว่าบ่แม่นเฮาบ่ได้มาหานั่นแล้ววัตถุดิบใดเป็นมาจากพลังงานดีๆนะครับ
5: โอ้ไปเบิ่งในสวนพุ่นจ้า
4: สวนไหนครับ
5: สวนไปข้างหลังบ่
4: จ้า
5: อัน
4: ผมไปเก็บมาแล้วนี่ผมเอาไปเฮ็ดหยังต่อครับ
5: ไปตากแดดโดนปกปั้น
4: ล่ำบ่ครับ อันทีมงานคนใดเป็นคนเลือกชุดครับให้ใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยฮะเพราะอันนี้ว้าอันชั้นบ่ครับ
5: เกียบบ่ครับ
4: ได้อยู่จ้าเดี๋ยวอร่อยจริง

0: เอ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำอะไรครับเนี่ย
1: เก็บดอกอัญชันค่ะตากแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีมีที่ตากแห้งแล้วเราไม่ต้องรอ2วันเราจากนี้ได้เลยอันนี้เอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับแม่
1: ใช้ได้เลยค่ะแห้งแล้วค่ะ
0: นอกเหนือจากตากดอกอัญชันเนี่ยมีตากอย่างอื่นด้วยไหมครับ
1: มีค่ะมีกระท้อนค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมครับ
1: แล้วก็มีกล้วยอบน้ำผึ้งค่ะร้อนไหมคะ
0: ร้อนครับผม
1: ถ้างั้น
0: เดี๋ยวผมขอเอาที่มันแห้งแล้วเนี่ยมาใช้เลยนะครับ
1: เก็บกระท้อนไปด้วยนะคะ
0: ได้ครับได้ขอบคุณมากครับแล้วก็กระท้อนอร่อย
2: ตอนนี้มีประชากรในตำบลอยู่ประมาณ
3: เรามี7หมู่บ้านนะครับ
2: ครับ
3: มีทั้งภาษาที่ใช้ก
2: ็คล้ายๆภาษาอีสานนะพี่
3: ครับไม่คล้ายแล้วครับอีสานเลย
2: อีสานเลย
3: แล้วก็จะมีคนไทยที่พูดภาษาไทยงั้น7หมู่เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาอีสาน
2: ผสมกันด้วย
3: มีหมู่7หมู่เดียวที่พูดภาษาพวน
0: โอ้เชฟ
4: ทำไม
0: มานั่งร่มเย็นใต้ร่มไม้ในขณะที
4: ่มานั่งรออยู่ไง
0: แม่เป็นอย่างที่ทีมผมไปคนเดียวละ
5: ป
0: ะเดี๋ยวผม
5: ไปหอนร้ายด้วยจ้า
4: เออสมคิดนะครับเป็นคนผิวขาวมากโดนแดดบ้างจะได้ผิวสวยขึ้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตากแดดมานานมากแล้วผมก็ตากแดดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจากนี้ก็กลายเป็นเขียวแล้วจ้า
3: แถวนี้มีเขียวเยอะนะจ๊
4: ะเอาอะไรมา
0: ผมมีกระท้อนแล้วก็อัญชันตากแห้งครับ
4: กระท้อนเหรอ
0: ใช่
4: ผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่เหรอนะ
0: ครับ
3: นี่ทำออก
4: หวานแม่หวาน
6: กระท้อนแช่อิ่มตากแห้งอ๋อ
4: แช่อิ่มมาแล้วว่าทำไมรสชาติดีอร่อย
0: แล้วเชฟจะทำอะไรครับวันนี
4: ้เกดเดี๋ยวผมจะทำเครื่องดื่มให้คุณแบบรับประกันเลยว่าสีสวยรสชาติดีแล้วที่สำคัญนะวัตถุดิบตัวนี้ใครๆเขาทำได้ง่ายมากแม่รอสักครู่นะครับ
0: ได้งานเชฟทำอาหารเร็วมาก
4: นี่อร่อยมากเลย
0: ไปที่พุทธ
7: ไม่แปลกใจเลยที่หุ่นอย่างนี
4: ้สำหรับตัวอัญชันนะครับทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับเวลาขายนะครับเขาจะขายเป็นลักษณะดอกแห้งๆเขาขายกันราคาถูกมากซองละ10บาทแต่ถ้าเกิดเราส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยแปรสภาพของตัวดอกอัญชันนะครับเป็นอัญชันอบกรอบแล้วก็ไปปั่นนะครับเป็นปั่นคล้ายๆมัทฉะหรือชาเขียวตัวนี้สามารถเพิ่มมูลค่าของอัญชันเนี่ยมากถึง100เท่านะครับใช้ในวงการนะครับของการทำอาหารเป็นพวกขนมเป็นพวกเบเกอรี่และเป็นพวกอาหารหรือเครื่องดื่มได้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะมาทดลองทำกันนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะเอาอัญชันครับปั่นก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแป้งหรือผงมัทฉะใช้ชื่อว่ามัทฉะอัญชันครับถัดจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ผงนะครับมาแล้วเราจะเอาตัวผงเนี้ยนะครับมาชงเป็นเครื่องดื่มทำน้ำหรือว่าทำเป็นวุ้นหรือว่าทำเบเกอรี่

หลังจากที่เราเอามัทฉะอัญชันนะครับชงไปในน้ำแล้วกรองนะครับแล้วเราเติมน้ำผึ้งลงไปเติมมะนาวลงไปตอนนี้เราได้น้ำมัทฉะอัญชันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทใส่แก้วแต่ละแก้วนะครับให้มีน้ำประมาณ2ส่วนครับ

0: หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะ
1: ผมคิดว่าเทปนี้เฮ็ดได้แซ่บได้ขนาดนี้เลยแซ่บ
2: เป็นไงบ้างครับที่เครื่องดื่มที่เชฟจัดให้ไปเมื่อกี้เครื่องดื่มอะไรนะครับ
3: เครื่องดื่มตัวนี้นะครับเราเรียกว่ามัทฉะอัญชันมิ้วนะครับเป็นไงบ้างครับ
4: สุดยอด
3: โอ้โหผมดีใจมากเลย
0: เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มได
3: ้ใช่ครับแล้วก็คุณแม่ใส่ซองเล็กๆขายแล้วคุณแม่จะได้ราคาแล้วส่งออกได้แล้วตัวนี้มันสามารถต่อยอดในการทําอาหารหลากหลายชนิดมากกว่าน้ําที่เราทําอยู่ครับแม
2: ่
3: อันนี้แม่ขาย10บาทเนาะ
4: ใช่
3: นะครับแม่ใช้วัตถุดิบแบบนี้นะครับเท่าเดิมแม่สามารถขายได้ถึง30บาทนะครับ มันจะเพิ่มอีก 2-3 เท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบพร้อมใช้เลยแล้วสามารถไปทำเบเกอรี่ก็ได
2: ้วัตถุดิบจากพลังงานดีๆนี่สุดยอดมากเลยครับ
0: ขอขอบคุณรายการนะคะที่เอาเมนูดีๆมาให้
2: ยินดีครับ
3: ยินดีครับแม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณแม่ที่ต้อนรับเราอย่างดีด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีทุกท่านนะคะ
3: เดี๋ยววันหน้าจะมาทำข้าวให้กินเนาะ
4: ได้ค่ะ

0: ้าวเสร็จแล้ว
1: มาแล้วครับน้ำอัญชัน
2: นี่ครับ
3: พลังงานที่ดีพลังเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนพลังงานที่ดีพลัง
4: อะไรแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บ

0: เอ้ยนี่ลูกแดงแจ๋เลย
1: นี่นะถ้าซื้อที่นี่โลละร้อยถ้าซื้อข้างนอกแพงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีใครมองเราก็ขอแอบกินสักหน่อย
2: ฉ่ำ
1: บอกว่าฉ่ำตอนนี้ก็อยู่ที่สวนกล้วยอู่ทองแล้วเขาให้ผมมาเด็ดมะเขือเทศครับผม
2: ก็
1: งงครับผมมาผิดที่หรือเปล่า
3: ไม่ผิดที่ค่ะไม่ผิดที
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะไม่ผิดค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองนะคะแต่ก่อนทำสวนกล้วยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนค่ะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นมะเขือเทศที่เราตอบรับนักท่องเที่ยวนะคะ
1: แต่ใช้ชื่อเดิม
3: ใช้ชื่อเดิมค่ะก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
1: นักท่องเที่ยวเขาไม่งงใช่ไหมคร
3: ับ ไม่งงไม่งงค่ะเราก็จะมีเรื่องเล่าให้เขาฟัง
1: ได้มะเขือเทศมาเยอะมากเลยถามว่ามะเขือเทศเกี่ยวอะไรครับวันนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับพนักงานแกลาคนหนึ่งพอดีแกก็เลยมาใช้ผมแทนนะก็ไม่เป็นไรยินดีนะฮะเราเล่นนะฮะเราเล่นจริงๆแล้วที่เราจะมาทำวันนี้หลักๆเนี่ยคือเราไปใช้โรงอบใช่ไหมครับ
3: อ๋อในเรื่องของโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราได้งบประมาณการสนับสนุนซึ่งเราได้มาหลายปีแล้วตั้งแต่เราทำสวนกล้วยแต่ปัจจุบันกล้วยมันหมดทำยังไงให้สามารถจะสานต่อโรงเรือนอบแห้งได้มีอย่างต่อเนื่องเราก็เลยมาได้เห็นว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะคะก็เลยทำเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบโดยเอาข้าวเกรียบแผ่นดิบเนี่ยตากแห้งในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักเลยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเกรียบแผ่นดิบซึ่งที่นี่เราจะมีทั้งการออกจำหน่ายเป็นแผ่นดิบด้วยนะคะเป็นแผ่นดิบแปรรูปนะคะเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบที่อบแห้งแล้วก็แผ่นข้าวเกรียบที่เราทอดสำเร็จรูปแล้วเป็นสินค้าของฝากในชุมชนด้วย
1: รสชาติเป็นไงอยากลองชิม
3: เดี๋ยวเราไปชิมดูนะคะ
1: วันนี้เรามีอีกคนหนึ่งที่มากับเราอยู่นั่นก็คือเชฟจากกัวครับเขาจะถนัดด้านการทำอาหารเป็นสายชิม
3: จะให้พี่เชฟช่วยแนะนำในเรื่องของเพราะว่าที่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรนะคะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีมะเขือเทศร่วมกับข้าวเกรียบเนี่ยเป็นสินค้าโดดเด่นแล้วสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงให้คนที่มาวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองเนี่ยต้องทานเมนูนี
1: ้ทางนั้นไปกันข้าวเกียบเหรอครับ
3: ใช่อันนี้เป็นข้าวเกียบแผ่นดิบยังไม่ทอดนะจะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นข้าวเกียบฟักทองนะอันนี้จะเป็นข้าวเกียบอันนี้จะเป็นเผือกมันม่วงเผือกผสมมันสีม่วง
1: ถ้าเป็นอย่างนี้ยังกินไม่ได้
3: ยังกินไม่ได้ค่ะยังแข็ง
1: แต่ถ้าอันนี้ผมขอเดาว่ามันคือแก้วมังกรใช่ไหม
3: ข้าวเกียบช้างงาช้าง
1: อ๋อไม่ใช่แก้วมังกรเน
3: า
1: ะ
3: ข้าวเกียบช้างคือข้าวเกียบงาค่ะที่นี่เราจะขายดีก็คือข้าวเกียบงาดำกับข้าวเกียบฟักทอง
1: ครับ
3: นะคะถ้าเราไม่มีโรงเรือนอบแห้งเนี่ยเราใช้แก๊ส LPG เนี่ยมันก็จะเปลืองแก๊สมากเลยอะเดือนนึงเนี่ยประมาณ10ถัง
1: แก๊สมันไม่มีแบบอันตราย
3: ไม่มีอันตรายแต่ว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองของงบประมาณของกลุ่มนะคะแต่ก่อนหน้านี้ใช้พลังงานแสงแดดก็คือไปตาก

0: างนอกฝุ่นเยอะนะคะ
1: แบบนี้มันดีกว่าเพราะว่าฝุ่นมันไม่เข้ามาไม่มีแมลงไม่มีอะไรพวกนี
0: ้ใช่ฝุ่นไม่เข้าแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยแห้งเร็ว
1: ความรู้จากเกษตรกรมันมหัศจรรย์มากที่สามารถที่จะเอาอาหารที่มันเป็นสิ่งธรรมชาติมาแปรรูปให้กลายเป็นอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยกว่าจะคิดขึ้นมาได้ไม่น่าจะง่ายเลยครับในวันนี้ผมไม่รู้ว่าเชฟจากัวเนี่ยเขาจะเอาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมว่าหยิบไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยรวมๆกันไป

0: ชฟจากกัวครับผม
1: ครับ
0: วัตถุดิบผลิตจากพลังงานดีๆมาฮอดแล้ว
1: โอเค
0: ข้าวเกลียบนะฮะหลากรสเลย
1: ไอ้นี่คือ
0: ข้าวเกลียบนะข้าวเกลียบข้าวเกลียบ
1: ข้าวเกลียบ
0: ท
1: ั้
0: งฟักทองทั้งกุ้งทั้งงาช้างทั้งเผือกครับ
1: โอ้โห
2: งาดำ
1: เดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ครับ
0: งาดำ
1: นี่งาดำครับ
2: อันนี้ยังเป็นแผ่นดิบอยู่นะคะ
0: ครับ
2: แผ่นดิบต้องเอาไปทอดก่อน
1: เดี๋ยวผมทอดให้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟเมนูพี่อยากได้เป็นเมนูอะไรครับ
2: ของเราเนี่ยจริงๆที่นี่คนมาดูงานเยอะเราก็อยากได้เป็นเมนูที่เอาไว้เป็นออเดิร์ฟรับแขกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่
1: เดี๋ยวผมทำให้2เมนูนะครับเมนูแรกจะทำเป็นเมี่ยงข้าวเกี๊ยวนะครับทานง่ายๆตักปุ๊บเข้าปากปุ๊บโอ้โหเคี้ยวดังถึงแก้วหูเลยอีกอันนึงจะทำเป็นไก่ทอดเนา
2: ะ
1: นะครับจากนั้นเดี๋ยวคุณมาช่วยผมนะครับ
0: เกี๊ยวทำยังไงเป็นไก
1: ่โอเคอยากรู้ใช่ไหมมาช่วยกันเร็วใส่น้ำลงไปนิดนึงครับใส่น้ำมันไปนิดเดียวครับนี่นะครับเพื่อจะให้ไก่มันนุ่มๆนะครับเอาอกไก่ครับมาสไลด์นะครับนี่ครับใส่นะครับลงไปนี่นะครับใส่เกลือนะครับลงไปเสร็จแล้วเราใส่น้ำปลาครับน้ำปลานะครับพริกขี้หนูครับมีต้นหอมมีผักชีมะนาวหน่อยนึงมะเขือเทศ

0: เอาพี่กิ๊ฟไปไหนมา
1: อ๋อเมื่อกี้ไปดูคณะคณะที่มาดูงานอยู่ค่ะ
2: อ
1: ้าวหน้าตาดีมากน่ากินมากเลย
0: เดี๋ยวนะเมนูต่อไปก็แซ่บแน่นอนใช่ไหมครับ
3: อร่อยครับแน่นอนครับ
0: โอเคผมก็จะกินยั่วเชฟอยู่อย่างนี้แหละครับเชฟกัน
1: เข้ากันเลยเชฟมันเข้ากันเลยนะคะ
3: ครับแปลว่าข้าวเกี๊ยวที่นี่อร่อยครับแล้วส่วนเมนูผมรับประกันเลยว่าแซ่บแน่นอนครับ
4: ว้าว
1: พี่เชฟคะเมนูนี้เราควรจะใช้ชื่อว่าอะไรดีคะ
3: เมนูนี้นะครับผมมอบให้เลยครับเป็นเมี่ยงข้าวเกลียบบ้านกล้วยครับ
1: โอเคเมนูเมี่ยงข้าวเกลียบบ้านสวนกล้วยอู่ทองค่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
0: มาครับมาบ่ต้องย่านดอกบ่กัดดอกเฮ้ยเข้าไปครับติดเหล็กกัดฟันไปแล้วเดี๋ยวเจ้าไหนบอกก่อนสิล่ะไม่อยากกิน
5: เป็นไรอ่ะ
6: มันอร่อยมากเลย
5: สุดยอดเลยใครทำพิษบอกหน่อยแล้ว
0: ผมทำครับผมเป็นคนทั้งคนทั้งอะไรทุกอย่างครับฝีมือผมเชฟจากัวครับ
3: ครับผม
0: อันนี้มันคือพวกเศษข้าวเกี๊ยวที่เขาจะไม่เอาลงถุงเพราะมันไม่สวยอ่ะปกติเขาก
3: ็เอาไป
0: กินเป็นอาหารปลา
3: ไม่ได้เลยปกติเราต้องซื้อตัวของเกล็ดขนมปังแต่ตัวนี้อร่อยกว่าเกล็ดขนมปังเราจะเอาตัวนี้มาทำเป็นเมนูไก่ทอดข้าวเกลียบนะครับกรอบครับแทนนะคร
0: ับก็คืออารมณ์แบบไก่ชุบแป้งทอด
3: ประมาณนั้นเลย
0: เกล็ดขนมปังแต่อันนี้ใช้เป็นเกล็ดของข้าวเกลียบแทน
3: ถูกต้องนะครับ

0: เชฟครับผมมีหมดแล้วเสร็จยังเลย
1: คิดครับคิดอยากได้กินผมก็จะให้คิดกินครับนี่ครับดูครับเป็นไง
2: โอ้โห
1: คิดได้เลย
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่โอ้โหมันออกมาหน้าตาดีมาก
0: นี่ชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนนี่นะนี่นะนี่นะเป็นไงบ้างครับ
1: ไหมครับ
4: อร่อยมากเลยคร
1: ับ
4: อ
1: ร่อยเน
4: า
1: ะ
0: ชื่อเมนูอะไรครับ
1: นี่นะครับเป็นไก่เกล็ดข้าวเกียบกรอบครับ
0: ไก่เกล็ดข้าวเกียบกรอบ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นไงบ้างครับพี่กิฟต์คิดว่าเมนูนี้เนี่ยน่าเอามานำเสนอผู้คนที่มาที่นี่ไหมคร
4: ับ มันเยี่ยมยอดมากเลยค่ะคือจากของที่ว่ามันไม่มีมูลค่าแล้วคือเป็นเศษข้าวเกียบแล้วนะคะก็คือให้มันเพิ่มมูลค่าโดยการเอามาทำไก่เกล็ดข้าวเกียบกรอบนี่นะคะ
0: แล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยนะคร
4: ับตัวนี้ก็เอาไปต้อนรับคณะหรือว่าแขกหรือว่าจะเป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของในฟาร์มของเรานะคะ
0: ครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเชฟ
1: ขอบคุณนะครับ
0: แล้วก็ขอบคุณพี่กิฟต
4: ์ด้วยนะครับ

0: ต้องอ้าปากกว้างๆแบบอร่อยมาก
1: เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน Oh yes I can you ก็ทำได้

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเนื้อหาใหม่ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับครูมีคำถามอยากสอบถามนักเรียนนะครับในกรณีที่นักเรียนนะครับเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้ครับคำถามคือสมมตินักเรียนเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับดังนั้นครับนักเรียนเราสามารถใช้อะไรได้บ้างครับเพื่อมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้บ้างมีใครจะตอบไหมครับ
1: ผมครับ
0: ครับ
1: โซลาร์เซลล์ครับ
0: โซลาร์เซลล์นะครับนอกจากโซลาร์เซลล์แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ครับ
3: กังหันลมครับ
0: กังหันลมนะครับนอกจากกังหันลมแล้วยังมีอะไรอีก
4: เขื่อนผลิตไฟฟ้าค่ะ
0: เขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับที่นักเรียนต่อมาทุกคนเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้นะครับแต่มันมีพลังงานอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะใช้นะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในทุกๆที่นะครับนั่นก็คืออะไรครับแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่นักเรียนได้พูดมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนครับลองศึกษานะครับว่าอุปกรณ์นะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 นะครับใบความรู้นี้จะทำให้นักเรียนรู้จักกับบอร์ด IKB1 มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มศึกษาได้เลยครับ

ลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้นะครับที่ 3.1 เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเห็นนะครับว่าบอร์ด IKB1 เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับในการที่เราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกกิจกรรมนะครับที่ 3.1 ซึ่งทำให้นักเรียนน่ะได้ลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวคุณครูแจกเอกสารนะครับไปตามกลุ่มอันนี้นะครับแล้วคุณครูก็จะมีกล่องอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกคนนะครับกลุ่มละ1ชุดนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนาะในกล่องก็จะมีนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับตัวแรกเลยที่นักเรียนต้องใช้นะครับคือตัว IKB1 นะครับลองทำนะครับตามกิจกรรมที่ 3.1 ดูแล้วก็บันทึกผลนะครับว่าหลังจากนี้ทดลองใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์หรือคำถามนะครับที่เขาถามมาเนี่ยจะตอบว่าอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มทำกิจกรรม 3.1 ได้เลยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษานะครับกิจกรรมนะครับที่ 3.1 แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นเนาะว่ามันมีเรื่องของอะไรครับบอร์ด IKB1 กับตัวอุปกรณ์ซูโวมอเตอร์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนครับว่าจุดเริ่มต้นครับของการกำหนดองศานะครับของมอเตอร์เนี่ยในหลังที่ได้ทำกิจกรรมไปเนี่ยเขากำหนดจุดเริ่มต้นที่กี่องศาครับ
1: เขากำหนดที่ศูนย์องศาค่ะ
0: กำหนดที่ศูนย์องศานะครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับทุกคนคิดเหมือนกันเลยนะครับคำถามที่สองนะฟังดีๆนะครับสมมตินะครับเราเซตนะครับให้มอเตอร์ครับอยู่ทางศูนย์องศาเลยทางซ้ายสุดนะครับศูนย์องศาถ้าเราต้องการให้แกนมอเตอร์นะครับหมุนไปทางขวาสุดขวาสุดนะครับเราจะต้องตั้งค่าให้กี่องศาครับ
1: 180ค่ะ
0: 180องศาใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างครับโอ้สุดยอดมากเลยครับทุกคนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับตัวสิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะครับครูมีคำถามย้อนกลับไปตอนแรกนะครับที่เราพูดเรื่องกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับคำถามครับนักเรียนทำไมเราถึงต้องใช้โซลาร์เซลล์ด้วยครับครับ
2: เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ
0: ครับหลังจากที่เพื่อนตอบมานะครับว่าใช้โซลาร์เซลล์มันคือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้ครับนักเรียนถ้าเราครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับแบบทั่วๆไปนะครับก็คือมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีการรับพลังงานแสงเข้ามาเราจะทำอย่างไรครับให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสามารถรับพลังงานได้มากขึ้นครับ
1: เราควรทำให้เป็นแบบหมุนได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีทั้งวันค่ะหมุนตามพระอาทิตย์
0: จากที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับคือสามารถรับพลังงานได้ทั้งวันก็คือมันต้องหมุนตามอะไรครับไปตามอะไรครับแสงอาทิตย์นะครับทีนี้แนวคิดแบบนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับครูมีคลิปวิดีโอนะครับ2คลิปจะให้นักเรียนลองช่วยกันดูนะครับว่าไอเดียนะครับที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มชมกันได้เลยนะครับ
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงาน MS Switch and Solar Cell นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านกงบ้านหนองเมลอนนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับวันนี้มาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะเราเป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด5แรงม้านะครับใช้แผงทั้งหมด18แผ่นนะครับแผง340วัตต์เป็นฮาร์ฟเซลล์นะครับแผงคุณภาพดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็แผ่นติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับได้มาตรฐานระบบตรงนี้นะครับเราก็ออกแบบไว้เช่นเคยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ IMT ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประมาณ49เฮิรตซ์นะครับก็เกือบเต็มร้อยแล้วนะครับทำงานตรงนี้ไฟออกมาที่378 379นะครับกินกระแสที่ 7.6 แอมป์นะครับทำงานที่ 2,940 รอบนะครับก็ออกแบบสำรองไว้เผื่อใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับส่วนตรงนี้เราได้เพิ่มเติมในส่วนของระบบนะครับระบบตั้งเวลาอัตโนมัติให้นะครับก็สามารถเปิดปิดตั้งเวลาเปิดปิดได้เลยนะครับจะเปิดกี่โมงจะปิดกี่โมงนะครับวันหนึ่งตั้งได้ประมาณ7นะฮะ7โปรแกรม
0: ครับสำหรับคลิปที่จบไปนะครับเป็นแบบทั่วไปเนาะก็คือนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับที่จะมีความแปลกใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาที่มีการเอาโซลาร์เซลล์ไปพัฒนานะครับหรือมีการไปเพิ่มอะไรบางอย่างให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรียนไปชมกันเลยครับคลิปที่2ครับ

0: Up until now, the only solar trackers I've seen require astrological or GPS information to be processed by a computer to know where in the sky the sun will be on certain dates and times, and then the computer tells a series of motors which direction they should point the panel. Thanks for watching. I'll see you next time.
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ชมคลิปไปทั้ง2คลิปแล้วนะครับนักเรียนน่าจะเห็นนะครับว่า2คลิปนี้พูดถึงโซลาร์เซลล์เหมือนกันแต่ทั้ง2คลิปจะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะเดี๋ยวครูหาตัวแทนครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยครับว่าทั้ง2คลิปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับใครจะตอบดีเอ่ยครับ
2: คลิปที่1รับแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่าครับเพราะว่าไม่มีการหมุนตามแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าคลิปที่2มีการหมุนตามแสงอาทิตย์จึงได้รับแสงอาทิตย์ได้เยอะกว่าครับ
1: เพื่อนบอกว่าคลิปที่1เนี่ยมันอยู่กับที่ถูกไหมเป็นอยู่กับที่นะครับเป็นโซลาร์เซลล์แบบธรรมดาเลยตั้งอยู่กับที่สมมุติถ้าพระอาทิตย์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกเราหันไปทางทิศตะวันออกนะครับหมายความว่าพอผ่านไปครึ่งวันครับพระอาทิตย์ตกไปทางทิศตะวันตกแล้วแต่โซลาร์เซลล์ก็ยังหันหน้าอยู่ทางทิศอะไรครับทิศตะวันออกอยู่นะครับนั่นหมายความแบบแรกเนี่ยมันก็จะรับพลังงานหรือรับแสงเพื่อไปผลิตไฟฟ้าได้แค่ครึ่งวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คลิปที่2นะเป็นยังไงครับก็คือโซลาร์เซลล์เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์นั่นเองนั่นหมายความว่าแบบที่2เนี่ยเราสามารถนำพลังงานแสงมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เยอะกว่าแบบแรกเพื่อให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3.2 นะครับนักเรียนจะเข้าใจนะว่าของการทำโซลาร์เซลล์ที่มันหมุนได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะจะอยู่ในกล่องนะครับที่อยู่ด้านหน้าของนักเรียนเดี๋ยวครูจะแนะนำตัวที่สำคัญนะครับตัวแรกเลยก็คือ Bose IPS-T Wi-Fi นะครับที่นักเรียนทุกคนจะต้องใช้นะครับตัวที่2คือ IKB1 นะครับที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปนะครับอันที่3ครับ Servo Motor ครับตัวนี้นะครับ Servo Motor นะครับและตัวที่4ครับสำคัญเหมือนกันนะครับคือ light sensor นะครับหรือเซ็นเซอร์แสงนั่นเองนะครับและมีอุปกรณ์นะครับที่จะจำลองเป็นลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกนต่างๆไม้ไอติมนะครับนักเรียนสามารถเอามาประดิษฐ์นะครับสร้างเป็นชิ้นงานของตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนประกอบนะครับทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะนี้ก่อนนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเริ่มทำได้ครับ

0: มาดูกันนะครับว่าตอนที่4เนี่ยผลลัพธ์นะครับที่นักเรียนทำแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: มอเตอร์จะหมุน20องศาทุกๆ1วินาทีครับแล้วก็เมื่อครบ180องศาก็จะวนกลับมาครับ
0: มอเตอร์จะหมุนนะครับ20องศาในทุกๆ1วินาทีแล้ว
1: ก็เมื่อครบ180องศาครับมันก็จะวนกลับมาม
0: อเตอร์นะครับถ้ามันมีการหมุนครบ180องศาแล้วมันก็จะ

กลับมาที่เดิมนะครับน่าสนใจมากๆกลุ่มนักเรียนกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันทุกกลุ่มเลยเนาะต่อมาครับไปดูกลุ่มต่อไปกันดีกว่านะครับ

0: ครับกลับมาที่ตอนที่4นะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่1 2 3ต่อกันนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มนี้ครับ
1: ค่ะข้อที่1จากคำสั่งเขาให้เราเปลี่ยนบล็อกคำสั่งเขาให้เป็นตัวเลขอื่นค่ะโดยที่ว่าถ้าเปลี่ยนคำสั่งสุดท้ายให้เป็น30ก็มันจะมอเตอร์จะค่อยๆหมุนจาก0ถึง180ลดและเพิ่มมาลดทีละ30ค่ะซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้กับอีกข้อหนึ่งได้ค่ะ
0: เอาไปยังไงครับข้อ2เชิญเลยครับ
2: ค่ะข้อ2นะคะคือเขาต้องการให้เรารับแสงอาทิตย์ตั้งแต่ตะวันพ้นขอบฟ้าถึงเวลาเที่ยงโดยขยับทีละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเขาวิดไอจาก0องศาถึง90องศาบ่าย5ก็คือขยับทีละ5องศาค่ะส่วนข้อ3คือเขาต้องการให้เราเปลี่ยนเป็นจากเที่ยงไปถึงตะวันรับขอบฟ้าโดยขยับครั้งละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเป็นเขาวิดไอ from 90องศาถึง180องศาบาย5ก็คือขยับครั้งละ5องศาค่ะ
0: นั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่เราได้ลองแก้ไขนะครับตัวเลขในข้อที่1แล้วเอาไปใช้ในข้อที่2ต่อถูกไหมครับข้อที่2หนูก็จะรู้เลยว่าเราก็มีการปรับให้ตัวเลขเปลี่ยนทุก5องศาใช่ไหมครับเพื่อที่ทำให้แผงวงจรของเราเนี่ยหรือตัวโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามเลยครับ
2: ตาม
0: ดวงอาทิตย์ถูกไหมครับโอเคนะสนใจมากๆครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มด้านนู้นเนาะไปทางนู้นเลยครับ

0: ครับมาที่ตอนที่5ข้อที่2กันดีกว่านะครับเมื่อเขียนโปรแกรมแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างครับกลุ่มนี้ครับ
1: ผลลัพธ์นะครับเกิดเมื่อแสงเข้าตัวรับผลนะฮะค่าจะมากขึ้นครับค่าที่แสดงตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: เมื่อแสงเข้าน้อยนะครับค่าก็จะลดลงมาครับผม
0: แล้วมันมีผลยังไงบ้างครับ
1: มีผลนะครับ
0: ลอง
1: ขอทดสอบได
0: ้ไหมได้ครับทดสอบไปดูเลยครับ
1: เดี๋ยวนะผมครับเมื่อส่องไฟไปที่ตัวนะฮะตัวนี้นะครับผม
0: ครับ
1: ค่าก็จะมากขึ้นตามไฟที่เราส่องนะถ้าเราไฟห่างๆค่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ใช้ในการวัดแสงที่เข้ากับโซลาร์เซลล์ได้ครับ
0: อ๋อก็คือเป็นการวัดระดับนะครับของแสงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้แสงเรามีระดับแค่ไหนถูกไหมฮะโอเคแล้วก็มันจะทำอะไรได้ต่อครับ
1: ทำให้เราสามารถใช้ในหน้าแรกนะครับผมที่เกี่ยวกับแสงโซลาร์เซลล์ปรับทิศนะฮะถ้าแสงว่าตรงไหนแสงโซลาร์เซลล์ก็จะหมุนไปตามทิศนั้นครับ
0: โอเคน่าสนใจมากนะครับกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนกันหมดไหมครับได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยเนาะต่อไปไปดูข้อต่อไปดีกว่านะครับก็คือตอนที่5ข้อที่3นะครับด้านนู้นนะครับ

0: ทดลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตัวหุ่นนะครับจะเก็บข้อมูลค่าแสงสูงสุดและค่าแสงของแต่ละพื้นที่แล้วก็บอกมุมที่หมุนอยู่ตอนนี้ด้วยซึ่งจะหมุนจากมุม50องศาไป110องศาหมุนครั้งละ5องศาครับ
0: ไหนทดสอบไปดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะทำให้ดูหน่อยครับอันนี้ครั้งละกี่องศานะฮะ
1: 5องศาครับ
0: มันจะหมุนแบบนี้
1: จนถึงมุม140ครับ
0: จน140องศานะครับโอเคครับน่าสนใจมากกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วอ่ะกลุ่มนี้นะครับ

0: มาที่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับอยากจะรู้จังเลยครับว่าหลังจากที่เรียนเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่นักเรียนได้เป็นอย่างไรบ้าง
1: จากข้อนี้ค่ะค่าของมุมจะเพิ่มขึ้นทีละ5องศาเมื่อแสงมากกว่า light refine ค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแค่ครั้งแรกที่มีค่ามากกว่า light refine ค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อแสงน้อยกว่า light refine เพราะว่าต้องปรับไปหาเขียนไว้ว่าให้มันหยุดทำงานเมื่อค่ามากกว่า140องศาค่ะ
0: กลุ่มอื่นๆได้เหมือนเพื่อนไหมครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันทุกคนเนาะยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโอเคก่อนที่เราจะจบวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอ
2: ครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ตัวจับความเคลื่อนไหวพอคนเดินผ่านประตูก็จะเปิดอัตโนมัติแล้วพอคนเดินผ่านไปประตูก็จะปิดเองครับ
0: ก็คือมีการจับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ทำให้โซโมเตอร์ใช่ไหมเป็นตัวที่ทำให้ประตูมันเปิดปิดเองได้นะครับก็มันก็คือการนำความรู้นะครับที่เราจะทำแผงเดียวนะครับที่มันสามารถปรับทิศทางได้อัตโนมัตินะครับครูเชื่อว่านักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้นำไปประยุกต์ได้หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเราจะมีโปรเจกต์หรือกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำอีกนะครับแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ
3: เรียนทั้งหมดทำความเข้าใจนี้นะครับง่ายที่สุดก็คือเราลองตั้งว่าให้หมุนตามดวงอาทิตย์ทุกๆ5องศาในขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนทิศทางไปจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับเวลาเราจะทำกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยมุมของดวงอาทิตย์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามนั้น 100% เสมอไปเราอาจจะต้องไปศึกษาพื้นฐานพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้ทำงานทีนี้ถามว่าเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะหมุนหาดวงอาทิตย์ได้อย่างไรในที่ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ส่องตรงมายังพื้นโลกมากที่สุดเราจะใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อหันแผงโซลาร์เซลล์ไปหาจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทำการทดลองและก็เขียนโปรแกรมสังเกตนะครับว่ากิจกรรมนี้จะมีการท้าทายอยู่หลายเรื่องเช่นเราจะทำโครงสร้างของการวางแผงโซลาร์เซลล์อย่างไรเพื่อให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Dash

้าเนี่ยฟึบฟึบแต่ละก้าวแต่ละก้าวช่วยล็อกเอาไว้เลยแล้วก็แบบให้กำลังใจเต็มที่บอกเฮ้ยไม่ยากไม่ยากลงมาอะไรเงี้ยในที่สุดแล้วก็มาถึง upper fall โอ้โหยิ่งลงมาข้างล่างนะมันเป็นฟิลที่ต่างจากการยืนอยู่ที่จุดนั้นมากๆเพราะว่าเราสามารถแบบแหงนขึ้นไปแล้วมันเห็นกรอบอุปกรณ์ให้เข้าที่เรียบร้อยหยิบมือถือเข้ามาดูเวลาโอ้3ชั่วโมงทั้งที่ป้ายตรงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนปกติใช้เวลาเดินแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะคะก็อย่างนี้แหละการถ่ายทำมันก็จะช้ากว่าและด้วยสปีดและสกิลของเราแล้วด้วยแต่ก็มาใช้ยังดีกว่าไม่มานะ

อยากจะยืนอยู่นี่เป็นชั่วโมงนั่งดูน้ำแข็งทีละอันที่นี่เนี่ยในฤดูร้อนก็จะเป็นน้ำตกทั้งหมดจุดที่แพทยืนอยู่ตรงนี้แพทเชื่อว่าในหน้าซัมเมอร์พอน้ำมันละลายน้ำแข็งละลายหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเราก็จะไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วดังนั้นน่ะถึงแม้ว่าแพทจะชอบบ่นเสมอว่าแบบโอ้ยหนาวโอ้ยลื่นโอ้ยลำบากอย่างงี้อย่างนี้แต่แพทว่านี่คือเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของการที่เราเลือกมาช่วงฤดูหนาวก็รู้สึกว่าวันนี้แพทได้มาเห็นความสวยงามของฤดูหนาวที่แท้จริงแล้วอะและรู้สึกว่ามันเก็บได้ในความทรงจำของแพทเลยว่าไอ้ครั้งนึงแพทได้มาเหยียบในสถานที่มันสุดยอดแห่งหนึ่งของฤดูหนาวแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จะกลับมาบ่นต่อไปนะคะว่าเท้าชามากเลย เดี๋ยวแพทคิดว่าอีกสักแป๊บนึงแพทคงจะต้องย้อนกลับแล้วล่ะเพราะว่าเราเสียเวลาที่นี่มันนานมากจริงขากลับไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาสายโหดแล้วค่ะขอแบบเส้นธรรมดาแบบน่าจะมีทางที่มันง่ายกว่าขาลงอะนะเดี๋ยวเราอาจจะเดินออกทางนี้กันนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกไปไหนเลยเราเจอมุมนี้ไปแล้วเราโอ้ยไม่ไหวแล้วขอแวะอีกนิดนึงไหม เจ็บก้นอีกแล้ว

ตรงนี้เป็นบริเวณอาตาบัสกาเกลเชอร์นะคะพูดไม่ค่อยได้ปากมันแข็งโอ้ยทรมานเลยขนทุกอย่างออกมาใส่หมดเลยไม่มีความเข้ากันของชุดนะแต่ว่าอันนะเพื่อความอบอุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปประคมเข้าไป

ตะกี้แอปเปิดอุณหภูมิดูถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่อุณหภูมิต่ำที่สุดที่แพทเคยเจอนะแค่-9แต่ว่าด้วยความที่พื้นที่มันโล่งเนี้ยเราอยู่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและที่สำคัญคือเราได้ไอเย็นมาจากเกลเชอร์เหมือนเราอยู่ในตู้เย็นช่องฟรีซอะโอ้ยกังหันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยแล้วทิศทางลมเนี่ยมาจากเกลเชอร์พัดเข้ามาเข้าหาตัวเราเนี่ยวิน่าล่ะทำไมตรงนี้ถึงหนาวจังนอกจากมีไอเย็นแล้วลมยังแรงด้วยขนาดพระอาทิตย์เนี่ยวันนี้พระอาทิตย์ร้อนมากเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์เลยอ่ะมีแต่ความหนาวความชาแล้วก็ความเจ็บตอนเนี้ยมีอย่างเดียวที่ช่วยเยียวยาได้ก็คือความสวยงามนี่ว่าแล้วก็เดินต่อ

ไม่รู้ว่าในหน้าร้อนสภาพจะเป็นไงนะแต่ในหน้าหนาวนี่แพทรู้สึกว่าที่นี่ควรค่าแก่การมาในหน้าหนาวมากๆเลยอ่ะมันแบบสุดยอดภูมิประเทศแล้วอ่ะโอ้ยดูตรงนั้นนี่ลมมันพัดอ่ะเห็นวะเหมือนทะเลทรายเลยเหมือนเวลาที่ลมพัดในทะเลทรายแล้วทรายมันเปรียวอ่ะแต่อันนี้เปลี่ยนจากทรายเป็นหิมะแทน

ขอนั่งพักเท้าแป๊บชาไปหมดเลยอยู่ข้างหน้าฐานน้ำแข็งกับพระอาทิตย์นะคะอะไรมันจะสวยขนาดนี้แพทว่านะฐานน้ำแข็งเนี่ยเป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งที่แพทคิดว่ารักษายากมากอะอย่างสมมติว่าป่าเนี้ยเรายังสามารถที่จะปลูกได้สมมติคนตัดไม้ไปเราปลูกทดแทนหรือว่าสัตว์ป่าที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เราเอามาขยายพันธุ์ไม่เราเข้าศูนย์อนุรักษ์หรือว่าผสมเทียมไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ายังมีหนทางแก้ไขอ่ะแต่ว่าทานน้ำแข็งอ่ะเราอ่ะทำให้โลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะเราจะมีวิธีการทำยังไงให้ทานน้ำแข็งนี้มันยังอยู่มันยังไม่ละลายซึ่งตอนนี้มันก็ละลายไปเยอะแล้วเงี้ยมันอะไรที่รักษายากมากอ่ะแต่การทำลายเนี่ยมันก็เกิดจากคนเรานี่แหละคนเราตัวเล็กเกินไปที่จะรักษาเขาแต่เรากลับสามารถที่จะทำลายได้โลกเราเนี่ยประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าในปี2100ประชากรมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านคนลองคิดดูว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคนยิ่งเยอะยิ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะยิ่งทำลายธรรมชาติเยอะอ่ะก็รอลุ้นเอาแล้วกันว่าถึงเวลานั้นเนี่ยอุณหภูมิโลกเรามันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเท่าไหร่แต่แพทก็อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นนะอายุไขเฉลี่ยคนเราไม่น่าจะเกิน100ปีอ่ะก็ผลักภาระไปให้คนเจเนเรชันต่อไปนะเป็นความเดือดร้อนของลูกหลานของเราทั้งที่เกิดมาจากการกระทำของคนเจเนเรชันเรานี่แหละดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่งั้นอีกหน่อยหรือเราเกิดมาชาติหน้าเราอาจจะไม่เห็นเกเชอร์สวยๆแบบนี้แล้วก็ได้

มาพร้อมกลิ่น

0: หรือว่าหิมะที่ตกแล้วละลายเนี่ยไหลลงมาตามรูแคลกของหินแล้วลงไปปั๊บพอมันลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยลึกถึง3กิโลข้างละข้างใต้โลกอ่ะร้อนใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดการเดือดฟุบๆแต่ว่าด้วยความที่พอดีตรงเนี้ยข้างบนอุณหภูมิมันเย็นมันเลยมาปะทะกันก็เลยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ได้แบบเดือดปุ๋งๆแค่อุ่นๆแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีป้ายนี้นะคะบอกว่าอย่าเอามือไปแตะน้ำหนึ่งสาเหตุคือหอยทากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ถ้าเกิดเราเอามือไปแตะเนี่ยสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ที่มือของเราอะไปทำให้หอยทากนี้จะสูญพันธุ์ไปเพราะเราก็ได
1: ้ This area around here and this species are protectedSo the snails themselves are fairly hardy, but they have a very limited habitat in which they can live.
2: This is the only place that we can find them.
1: Yeah, not just this pool, but this pool and six others up the mountain. But these are the only ones that you can actually get near. So the snails, they're about the size of an apple seed.
3: There's a few of them right down there.
2: Which one? หาไม่เจออยู่ไหนอะ
4: ตามกว่าตาดูก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือตัวหอยอยู่ดีแต่ที่รู้แน่ๆเจ้าหอยทากสายพันธุ์ไฟเซล่าจอนโซนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำบ่อน้ำพุร้อนนี้ไปแล้วจนทำให้ได้ชื่อว่าหอยทากบ่อน้ำพุร้อนแบมส
0: ์ข้างๆบ่อน้ำพุร้อนหอยทากนะคะก็จะมีโซนที่แบบว่าเป็นเหมือนเต็นท์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็พี่เขาก็กลับมาประจำการตรงนี้แหละเมื่อกี้แอบดึงตัวพี่เขาไปอธิบายเรื่องหอยทากตอนนี้พี่เขาอยู่โซนที่เฝ้าอยู่นะก็ถามนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไร Hello again
4: โซนที่พี่เจ้าหน้าที่คนนี้ประจำการอยู่เป็นมุมประวัติศาสตร์ที่มีการจำลองสถานที่พักแรมในช่วงราวปีคศ1880อย่างเต็นท์นี้คือที่พักของผู้คุมงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ CPR
0: เต็นท์นี้เป็นเต็นท์ของซูเปอร์ไวเซอร์นะคะค่อนข้างจะใหญ่โตนิดหน่อยถังอันนี้แพทถามเพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรบอกว่าเหมือนกับเป็นถังที่เอาไว้ใส่ของที่ประทานเลยเสื้อผ้าอาหารเอาไว้ store food หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบ storage ใส่ของ
4: ส่วนอักษรย่อ CPR ที่เห็นบนถังย่อมาจาก Canadian Pacific Railwayหรือที่เรียกอีกอย่างว่า CP Rail รางรถไฟความยาวกว่า 20,000 กิโลเมตรพาดยาวจากแวนคูเวอร์ทางตะวันตกของแคนาดาไปจนถึงนิวยอร์กซิตี้ทางตะวันออกของอเมริกาถึงแม้ CPR จะกลายเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ของแคนาดาไปแล้วแต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน
0: การที่รีสร้างทางรถไฟ CPR เนี่ยแพทว่าทำให้เกิดอะไรหลายอย่างเลยนะอย่างที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนงานคนพบเขาก็เซอร์เวย์ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มาเจอตรงนี้โอ้โหสบายเลยยิ่งกว่าสปาอีกก็ลงมาแช่เรียบร้อยไม่พอสร้างกระท่อมอยู่ข้างๆจนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นได้รับการวางว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของแคนาดาคือ Banff National Park แต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยใกล้ๆบริเวณCave and Basin เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับการวางศิลาฤกษ์อ่ะเหมือนจุดที่เป็นจุดแรกแบบแรกของแรกจริงๆอ่ะและยังมีเส้นทางมีสถานที่มากมายที่คนงานหรือนักเซอร์เวย์วิศวกรต่างๆเนี่ยเขาเจอระหว่างการสร้างแคนยอนน้ำตกต่างๆที่ผ่านมาก็มีหลายอ่ะ
4: เราขับออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแบมบนเทือกเขาร็อกกี้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกอีกครั้งเข้าสู่ภูมิประเทศในรูปแบบเฉพาะอีกแห่งหนึ่งซึ่งเรียกขานกันว่า Badlands
0: โอ้ยตากไออุ่นอุ้ยวันนี้แดดดีมากแดดแรงBadland Motel ค่ะเมื่อวานเรานอนกันที่นี่เป็นโมเทลเล็กๆน่ารักชื่อ Badland จริงๆ Badland เนี่ยเป็นชื่อที่มีความสำคัญกับพื้นที่แถวนี้มากเลยตอนแรกแพทก็จินตนาการเฮ้ย Badland มันจะเหมือนพวก Sin City อะไรอย่างงี้เปล่าแบบพวกลัด

0: กัสเลยที่เป็นเมืองแบบโอ้ยอบายมุกจ๋าเลยพูดถึงภูมิประเทศจริงเขาก็คล้ายกันนะเป็นดินแดนแบบแห้งแล้งแห้งแล้งอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนแบดแลนด์ไม่ได้แปลว่าเป็นดินแดนแบบแย่ๆหรือดินแดนคนบาปอะไรแต่ว่าเป็นลักษณะทางภูมิประเทศอย่างนึงก็คือดินแดนที่มันค่อนข้างแห้งแล้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยข้างหลังแพทภูเขาลักษณะแบบเนี้ยอันนี้เป็นแค่แบบย่อมๆนะคะขนาดย่อมๆเดี๋ยวแพทจะพาไปดูแบบใหญ่ๆเลยแพทหาข้อมูลมาโหมันยิ่งใหญ่มากจะเป็นภูเขาแบบเนี้ยทั้งแถบเลยแต่ว่าต้องขับออกนอกเมืองไปอีกสักนิดนึงแหมเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะดินแดนแบดแลนด์เอาท้ายรถเข้านี่ไม่ใช่ที่แรกที่แพทเจอนะแต่ว่าตอนแรกคือสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนแคนาดาเขาต้องเอาหัวเข้าด้วยอ่ะปกติบ้านเรามักจะเอาท้ายเข้าใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารน่ะคือเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องควันที่นี่มันอากาศหนาวไงดังนั้นเนี่ยคนก็มักจะสตาร์ทรถแช่เอาไว้อย่างเช่นเนี่ยคันข้างๆเนี่ยนะคะเขาก็วอร์มเครื่องเอาไว้เอาให้อุ่นๆถ้าเกิดว่าเราหันตูดเข้ามาเนี่ยไอเสียมันก็จะพ่นเข้าห้องหมดเลยนี่ตรงกับหน้าประตูเลยดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันอ่ะติดป้ายไว้เลยนะคุณเอาควันออกไปข้างนอกจะได้ไม่โดนบ้านนะคะก็มีแค่นี้แหละเหตุผลซึ่งตอนนี้เราก็ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติเรียบร้อยนะคะเอาหัวเข้าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะแบทแลนด์เนี่ยป้ายยังอยู่เหมือนเดิมเด้ Close for the season ฤดูหนาวปิดไม่ให้เข้านะคะเมื่อวานเราก็อย่างนี้แหละมาเจอป้ายนี้ปั๊บเราก็จิตตกแบบเฮ้ยเข้าไม่ได้อะก็เลยขับรถผ่านไปเลยฮะคือตอนก่อนที่จะขับเข้าไปในตัวเมืองดรัมเฮลเลอร์เนี่ยเราจะผ่านที่นี่ก่อนค่ะชื่อว่า Horseshoe Canyon ปรากฏไปคุยกับวิซิเตอร์เมื่อวานวิซิเตอร์เซ็นเตอร์บอกว่าโหอย่าได้แคร์รอดสิน้องคือเขาบอกว่าให้ดูอากาศถ้าเกิดว่าอากาศดีท้องฟ้าสดใสอะไรเงี้ยไม่มีพายุสตอมเข้าอ่ะเข้าได้เนี่ยเดินเข้ามาก็จะเห็นรอยเท้าคนนะคะดังนั้นวันนี้ฟ้าใสมากแดดแรงสามารถเข้ามา
1: ฟังแล้วคุ้นๆหรือเปล่านี่คือหลักการเดียวกันกับการก่อตัวของทะเลทรายหลากสีเหมือนที่เราพบในอเมริกาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็น2ประเทศที่พบแบดแลนด์มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: ถึงตรงนี้มีเอกลักษณ์มากเลยคือมีฮูดูอยู่ตรงนั้นความจริงแกรนด์แคนยอนกับไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ในแกรนด์สเตอร์เคสเหมือนกันแกรนด์แคนยอนคือส่วนที่ต่ำที่สุดในแกรนด์สเตอร์เคสส่วนไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดในแกรนด์สเตอร์เคสนี่ค่ะแท่งๆอันนี้เขาเรียกว่าฮูดูตรงข้างบนนู่นอะที่ลักษณะเหมือนใส่หมวกอยู่ตรงนั้นน่ะคือส่วนของหินลองจินตนาการภาพดูสมัยก่อนเนี่ยก็คือหินเขาก็จะกระจัดกระจายอยู่บนพื้นดินที่เราตอนนี้เราเห็นเป็นแท่งๆอยู่อ่ะคือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เพราะเจ๋งสุดๆไปเลย

0: ลับแล้วค่ะนี่คือขากลับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

0: จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: คุณลิฟ
1: ครับสวัสดีครับคุณลิฟสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ

0: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
1: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
0: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส่รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
1: เขามีหลายไซส์
0: ใช่
1: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
0: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาด
0: ใช่
1: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
1: ทุกครั้งเลยใช่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับ
1: พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร
2: ์ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตักเนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแ

0: ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะ
1: ใช่ใช่
0: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราแบบนี้คือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
0: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,000

0: อัน935ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่อง
1: ของ
3: เรื่องเลยใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามในกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพ่แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth so I decided I wanted to try and make it and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax and then I started to give it to my friends and people really like them and they're easy to use and they are biodegradable as well
1: how can we use it what is it good forLike food or anything.
4: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime.
1: Okay.
4: or half an onion when mm-hmm. you are cooking, yes. and you need to protect maybe the smell of your fruit. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
5: Yeah. Can you show us what is this covering here?
4: Okay. Do you like watermelon?
5: Yes, my favorite fruit.
4: Oh, แตงโม. แตงโม เจ้า.
5: แตงโม เจ้า.
4: There you go.
5: นี่ อ๋อ.
4: Would you like some?
5: ครับ. Can I try this one?
4: Sure.
5: Okay. นี่ นะฮะ. แตงโม นะครับ. Is it good for fruit?
4: Yes, it's really good for fruit. So. The product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing, it's really good for your food, actually.
5: And this is a mat hole, and it's a good one. Chum chun, and put it in the mat. It's not a mat hole, but it's a mat hole. It's a mat hole. It's a mat hole. It's a mat hole. It's a mat hole. It's a
4: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So. Now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in. Because it's very natural, beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
5: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
4: Actually not.
5: Mm-hmm.
4: Yeah.
5: Because it's natural.
4: It's natural.
0: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
6: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
6: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
6: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
6: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
6: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่การแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
6: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
6: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
6: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
6: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
6: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
5: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
6: ถูกต้อง
5: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
6: ใช่ค่ะ
5: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
6: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
5: จ
6: ะใหญ
5: ่
6: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
5: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
6: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
5: า
6: ะ
5: อย่าร้อนเกินไป
6: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
5: ครับ
6: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
5: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
6: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
5: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
6: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
5: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
6: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
5: 2ปี
6: ใช
5: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
6: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
5: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
4: I think this wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
5: Yeah.
4: You know, you can't see it.
5: Yeah.
4: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
5: Yeah.
4: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
5: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
4: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around half a kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
5: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
4: Subscribe Green Thailand เจ้า
5: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับเร็ว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุม

0: ะคะ
1: ใช่
2: เด
1: ี
2: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
3: นี่เลย
0: นี่ค่ะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะอันนี้เลยเรายังไงคะ
3: มันก็หนังกัน
2: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
3: าฬ
2: ิ
3: กา
2: เ
3: ดี๋
2: ยวก
3: ็
2: แบบเข
3: ้
2: าดาวใกล้แล้วนั่น
3: เป็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
0: อ่ะใช่ค่ะ
3: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
0: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
3: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
0: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
3: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
0: ค่ะ
3: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
3: ่
0: ะ
3: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
0: ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
2: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่ได้
3: เลยทิ้งนั่นโอ้โหคำนี้ไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้
3: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับคืนนี้เนี่ยพี
4: ่เออประมาณนั้น
2: อยู่
3: แล้ว
2: ไหนอ
3: ยู่มาคืนนึงแล้ว
4: เอออยู่มาคืนแล้ว
3: นี่โอเค
4: ได้
3: เ
4: พิ่งมา
3: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
2: น้อยแต่ใหญ
4: ่นี่
3: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
4: ๆน้องแม็กเจอนี่นะ
0: อ่ะใช่ค่ะ
3: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
4: ของหนักกันเลย
3: หนักหมดเลยเออ
0: ใช่
3: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
4: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
3: เออใช่ดิ
4: ใช่
3: ผมรู้สึกว่า
4: การเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
3: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
4: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ถักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นถ
0: ัก
4: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
3: ่ใช่ใช่
4: ประมาณ80ไม่เกิน100
3: ม
4: ีตกท้องช้างแน
3: ่
4: ไม่ว่างานเบาหรือ
3: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
4: แล้วมันโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
3: พอแล้ววางเทิน
4: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
3: ื่อ
4: นสไลด์ป
3: ิ
4: ด2บานคู่กัน
3: เพราะว่า
2: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
4: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
3: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
4: ประมาณนั้นเลย
3: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
3: โอ้โห
2: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: ตี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ค่ะ
0: strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่น
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิพจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: โอ้เหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่
2: อันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: มันจะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: แล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นกระบ
2: า
0: ด
1: ทิพย์จับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ข้างบนน
0: ี้
2: ได้อย
1: ู่
2: ได้อย
1: ู่
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับระวังนะเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็น่าจะฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: เออดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเปิดให้มันตรงไ
1: หนเพื่อนอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บช้าง
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆๆเดี๋ยว
1: ต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80เซ
0: นเยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างตอนนี้
0: อ๋ออันนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข้งเนี่ยยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไปให้

0: ร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: เนี่ยสวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี่คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิมชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าพอดี
0: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง

0: ใช่ทะลุมัน
1: แบบนี้
0: ก็จะกินก็คือมือติดอย่างนี้เลย
2: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
2: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
2: บานสไลด
0: ์บานสไลด
2: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
2: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
2: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
2: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วไปดูครับ
2: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านนรมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเนี่ยเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: บ
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นขึ้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองซะหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมเอาใบนี้มาให้ก่อน
0: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
2: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วย
1: ได
0: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะ
1: ติ ดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก
2: ็ได้
0: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮะ
0: เพราะว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับลงมา

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขเลยเข้าบ้านมาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนในนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได
0: ้

0: เหิน
1: มันก็แกว่งเข้าไป
0: ใช่พิงแล้วมัน
1: ฟาดของนะ
0: นี่ก็ยังช่วยได
1: ้โอเคโอเค
0: แล้วก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
1: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
2: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
1: ชุดใหม
0: ่มาใหม่กันหมดเลย
1: หัวใหม่ชุดอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือดดูเล่นหรือยัง
2: ดีมากเลือดเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
1: คุณพ่อไงบ้าง
2: โอเคด
1: ีโอเค
2: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
2: เก็บไปทำไม
1: เออ
2: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
0: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
1: ก็วางโอเคแล้วนะ
0: เก็บกะตรงไหนละ
1: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
0: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเครื่องเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
1: ็
0: อันนี้ก็ไปคุยกัน
1: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำแล้วเขาไม่อยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละใช่
1: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
2: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรเงี้ยใช่
1: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
1: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีกเกอร์กระบอกตวงปีเป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างอบความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ hot air oven HOTAIROVEN hot air oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง autoclave AUTOCLAVE autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน balance BALANCE balanceแปลว่าเครื่องชั่ง
0: น้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ

0: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
1: คุณพระสดานทางนี้ค่ะ
0: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
1: นี่คุณพระสดานแน่ๆเลยคนนี้
0: เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
1: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะไปแน
0: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
1: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
0: ที่นี่นะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้เลย
0: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
1: ตามมาเลยค่ะ

0: หญิงก้อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลี ย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมหุ่นกำลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร
1: ่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปากัดจีนกับปากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเอ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีอีกหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีอีกหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปากาศคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปากาศ
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็มั่งใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันเราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จไหมไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานไหมกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ล
0: องๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต่อ
1: แล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปล
0: า
1: แล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้ขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี่มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เหมือนเรามีคุณภาพอะไรอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยอ๋อเขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดองดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยกันเลยหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้
1: าทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมา
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: เลือกตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอ้าไม่ค่ะเขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
1: ุ์
2: อ๋อ
1: หมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดงเขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็ชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่
1: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นข้อเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บก็จะเป็นได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นwallpaper ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
2: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาล์ฟมูนค่ะ
1: น้องฮาล์ฟมูนแล้วเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่ คยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นนะคะ
1: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
1: โอเคเนี้ยนะโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้นะพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
2: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
2: ้อมื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
2: ละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
2: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
2: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
2: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
2: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
2: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
2: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
2: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
2: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซส์อะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
2: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
2: ี
1: ้เล่น
2: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
2: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮะว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
2: ไม่ขาดแล้วค่ะอ
1: ย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกเมื่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
2: น้ำมีน้ำค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
2: ง่ายๆค่ะก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
2: ธรรมดาค่ะ
1: น้ำปลา
2: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
2: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
2: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
2: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้
2: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
2: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
2: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
2: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
2: โอเคค่ะแล้วใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค่นั้น
2: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส่
2: ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดูท่านี้ซัมซัมฮึชุกกูโอ้ฟูฮึงโง่ว้ายฮึงโง่ว้ายว้ายว้ายเราเดียวป่ะเฮ้ยโอ
2: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไปใส่ไว
2: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
2: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์
2: อ
1: ๋อแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้2วัน
2: แล้วเราก็เงียบ
1: ๆค่ะแล้วก็แง้มดู
2: เขาไม่ให้แง้มดู
1: อุ้ยก็มีทะเล วรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
0: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ปลากัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกัดแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: ือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์อ๋อหลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูน
1: ตรงนี้ข้าวเดียวฮาร์มูน
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเนี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช
1: ่ค่ะใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นรู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหน อย่างเช่นผักจีนข้าวเทลแล้วก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร
2: ่จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาปลากัดใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได้
1: อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่กระเพาะปลากัดเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: นี่ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็กๆๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้อ่าใช่อ๋ออ
1: ันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่อง
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
2: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช่
1: แพ็คเป็นถุงไปเลย
3: ใช่จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมุติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้ว

0: ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คประกาศส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
2: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
1: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
2: แค่นั้น
1: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
2: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
1: ใช
2: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
1: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
2: มันเพื่ออะไรอ่ะ
1: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
2: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
1: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
2: ทำไม
1: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
2: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
1: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนอะค่ะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกลอ๋อ
2: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอะ
1: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
2: อ๋อ
1: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
2: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
1: ใช
2: ่ผมไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
1: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
2: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
1: ๆใช่
2: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
1: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
2: ถุงพับแล้ว
1: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
2: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปเขาก็อยู่ได้แล้ว
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: โอ
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: ไงปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: วิ่งมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามา
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมาตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์วายอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุตานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอ่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สร้างกิจก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: เออเขียนประกาศหาคู
2: ่เออบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได
2: ้ก็ดี ต้องบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือตาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุฒตาลโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำรงพุฒตาลโทรมาอีก
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงผู้สร้างผู้สมได้ไหมแล้วคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: ดำรงพุฒตาลเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
2: อย่าลืมประกาศแล้วคุณดำรงพุฒตาลก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์มเลย
2: แล้วหลังจากคุณดำรงพุฒตาลกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่ผู้สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่ผู้สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
2: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
2: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
2: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมกันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
2: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์
2: หล
1: ัง
2: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมามืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจ

0: วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต
1: ่
0: อจนมาถึงวันนี้กี
1: ่รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
0: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
0: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกัดยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
1: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับบ้าน พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
0: ก็เริ่มได้แล้ว
1: ก็เริ่มได้ขอที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล
0: ้
1: ว
0: เอาไว้เขาพอยเขาอยู่หน่อย
1: เ
0: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างสมคุพอสมควรแล้ว
1: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
0: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
1: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
0: อ
1: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
0: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
1: ใช
0: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
1: ใช
0: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่ะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักลบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยครับ
1: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเดี๋ยวเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
1: ได้ค่ะ
0: 500คู
1: ่โอเค
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับมาจากทันตะปี1ครับวันนี้มากำลังจะจบปี1แล้วก็อยากจะมารีวิว50แฟกต์เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปี1ให้ทุกคนฟังกันครับก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะทุกวิทยาเขตครับก็จะมาเรียนที่ศาลายาก็อย่างเช่นมาร์ทันตะปี1ใช่ไหมครับมาจะเรียนที่ศาลายาตั้งแต่ปี2ถึงปี6เป็นต้นไปครับมาจะเรียนที่ซาโยทีอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับข้อต่อไปนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเรียกชื่อคณะเป็นตัวย่อครับก็อย่างเช่นทันตะก็จะใช้ DT ศิริราชก็จะใช้ SI รามาก็จะเป็น RA LA ก็จะเป็นศิลปศาสตร์ SC ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์EG ก็จะเป็นวิศวะก็จะจำไม่ค่อยได้แหละครับเพราะว่าเยอะมากสำหรับตึกในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเป็นชื่อย่อเช่นกันครับเช่น NLC ก็จะเป็นตึกศูนย์การเรียนรู้ตึก L ก็จะเป็นตึกเรียนรวม LA ก็จะเป็นตึกคณะศิลปศาสตร์ SC ก็วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากครับจำไม่หมดก็สำหรับเด็กมหิดลสายยาทุกคนนะครับจะรู้จักคำว่าจักก้าครับจักก้าก็คือจักรยานในมหาวิทยาลัยครับก็สามารถเช่าฟรีเช่ามันก็ไม่ฟรีก็คือให้ยืมฟรีเอาบัตรนักศึกษาไปแลกครับแล้วก็จะใช้จักรยานได้จนกว่าเราจะเอาบัตรนักศึกษาไปคืนครับจริงๆมาร์กไม่ได้มีจักร้าครับคือมาร์กมีจักรยานของตัวเองแต่ว่าก็เคยยืมจักร้าไปปั่นที่เรียกว่าอะไรอ่ะสิริลุกชาติมีอยู่วันนึงเคยล้มลงเล่นจักรยานนะครับเพราะว่ารีบปั่นจากหอไปเรียนเราเหมือนถนนมันลื่นฝนตกครับก็นักศึกษาน้องๆปี1กําลังจะขึ้นไปเรียนก็ปั่นจักรยานระวังด้วยนะครับถ้าวันไหนฝนตกครับสำหรับนักศึกษาที่นี่นะครับสามารถฟังออเคสตราได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าบางงานเสียตังก็จะเป็นราคานักศึกษาที่ถูกมากๆครับแต่สำหรับมาร์คยังไม่เคยฟังนะครับแต่ว่าเพื่อนเคยฟังแล้วบอกว่าที่นี่ดีมากสำหรับข้อนี้สำคัญมากครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับมีคอนเสิร์ตฟรีเยอะมากเอ้ยไม่ฟรีมีคอนเสิร์ตที่ถูกมากเยอะมากๆแล้วก็มาไปทุกคนเลยก็คือมีศิลปินดังๆเยอะมากแวนด็อกมีทีเจมีพากินสันพาราด็อกเยอะมากครับคือมาจำไม่หมดเหมือนกันแต่ว่ามาไปทุกคนแล้วก็สนุกมากๆบัตรถูกมากด้วยก็สำหรับชื่อของคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะที่จัดนะครับอย่างเช่นศิริราชก็จะเป็นฮิลไนท์อินไคลซิตก็จะเป็นของวิศวะอินซอมเนีย

0: จะเป็นของ SC แล้วก็ LA จะเป็น LA Fade ครับสำหรับทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีตลาดนัดที่มาร์คชอบมากๆก็คือจะมีร้านที่มาร์คแนะนํา2ร้านก็คือเป็นร้านกาแฟที่มันอยู่แถวๆเขาจะเรียกว่าป่าไผ่อ่ะแต่ว่าเอาจริงตอนนี้ให้จิ้มก็ยังจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีร้านหมูทอดตรงข้ามตึก LA ครับก็คืออร่อยมากเหมือนกันก็คือร้านนั้นมันจะกินเป็นข้าวเช้าทุกวันศุกร์เลยครับก็สำหรับวันพุธบ่ายนะครับทุกคณะก็จะมีเวลาว่างรวมกันครับเพราะว่าพุธบ่ายจะเป็นวันที่พวกเราทุกคนไม่มีครับก็อย่างมาก็จะเอาเวลาว่างนี้ไปเตะบอลกับเพื่อนอีกอย่างนึงที่นักศึกษาเขานิยมทำกันก็คือทำชาบูที่หอกับเพื่อนครับไม่ก็ไปเซ็นทรัลสารยาหรือว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเซ็นสาครับครับก็สำหรับวิชาที่มาเรียนในปีหนึ่งนะครับก็จะเรียนเหมือนรามาศีลาแล้วก็เภสัชเลยก็จะมีวิชาแคลคูลัสที่ทุกคนรักมากรักมากมีแลบชีวะมีแลบเคมีมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแต่ว่าสำหรับในเทอม2ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคณะครับอย่างเช่นทันตะก็จะมีวิชาที่เป็นพื้นฐานของทันตแพทย์ยังมีวิชาฟิสิกส์เพิ่มขึ้นมาด้วยมีชีวะยังมีอยู่เลขแคลคูลัสก็จะเปลี่ยนเป็นสถิติแต่ว่าสำหรับวิชาที่ทุกคณะยังต้องเรียนอยู่ก็คือบูเก้ร้อยครับบูเก้ร้อยจะเป็นวิชาที่ทุกคณะเรียนรวมกันครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆอย่างมาร์กในกลุ่มมาร์กก็จะมีเพื่อนทุกคณะเลยบูเก้จะเป็นวิชาที่ทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันครับก็คือจะได้เพื่อนต่างคณะเยอะมากๆก็นอกจากบูเก้ร้อยนะครับยังมีลาเก้ที่คณะวิทย์สุขภาพจะได้เรียนรวมกันกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลครับเยอะมากก็จะมีสนามบอลสนามบาสมีทุกสนามครับแล้วก็สำหรับมาร์กมันจะชอบใช้สนามเทนนิสสำหรับสนามกีฬาที่พูดมาทั้งหมดนะครับยังมีสนามกีฬาสควอชด้วยที่ไม่คิดว่าในมหาวิทยาลัยจะหาเล่นได้ครับในมหาวิทยาลัยมีห้องมาด้วยอย่างมาร์กก็จะขับรถผ่านหรือว่าขี่จักรยานผ่านก็จะเห็นห้องมาทุกวันเลยครับนอกจากห้องมายังมีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามห้องมาเลยก็จะเห็นหมาน่ารักออกมาจากโรงพยาบาลเต็มเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีโรงแรมอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยก็คืออยู่ตรงวิทยาลัยนานาชาติครับที่สำคัญเลยก็จะมีบุฟเฟ่99บาทที่แบบเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยอยู่ในตอนเช้าครับถ้าพูดถึงบุฟเฟ่นะครับนักศึกษาทุกคนต้องรู้จักร้านที่ชื่อว่าบิ๊ก35ครับเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มาคิดว่าอร่อยที่สุดในสารยาแล้วก็ราคาจะแตกต่างกันตามเพศครับก็คือผู้ชายจะแพงกว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะ179แล้วผู้หญิงน่าจะ149อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับอีกอย่างที่มักชอบไปนั่งมากๆก็คือทะเลสาบ MULE ครับอวดรูปไหมนี่มันจะเป็นแบบเหมือนถนนที่ทะเลสาบเราสามารถแบบไปขี่จักรยานไปจอดแล้วนั่งเล่นได้แล้วคือมันสวยมากอ่ะพี่อ๋อพระอาทิตย์ตกด้วยใช่ในมหาลัยมีสาราไทยด้วยนะครับอยู่แถวๆดุริยางคศิลป์ครับมันก็เคยไปอยู่2ครั้งไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปนั่งรอระหว่างเรียนก็เคยครับก็ถ้าพูดถึงถ่ายรูปก็จะมีมุมสวยๆอยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะมากก็อย่างเช่นที่มาชอบไปที่สุดเลยคือตรงดุริยางครับเดี๋ยวอวดรูปก่อนจริงๆรูปในมอเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ถ่ายที่ดุริยางตรงดุริยางจะมีเหมือนเป็นบ่อปลาคาร์ฟที่แบบปลาเยอะมากแล้วก็แบบสีจะสวยมากข้างหลังแนะนำให้ไปถ่ายรูปกันได้ครับสำหรับข้อนี้ไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเชื่อนะครับก็คือถ้าใครก็ตามที่ไปถ่ายรูปกับร้านมอครับจะติด F หรือว่าไม่จบภายใน4ปี6ปีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับซึ่งมาร์กก็ไม่กล้าถ่ายเหมือนกันครับกับความเชื่ออีกข้อนึงครับก็คือนักศึกษาที่ไปยกเป็ดหน้ากายภาพข้ามทะเลสาบครับจะได้แฟนในมหาวิทยาลัยซึ่งมาร์กยังไม่เคยนะครับแต่ว่าเพื่อนมาร์กก็เคยไปยกแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนในมหาลัยนะครับมีชมรมให้เลือกลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพ
1: เทนนิสตีกอล์ฟสีม้าดนตรีเปตอง
0: อีกเต็มเลยครับแต่ว่าไม่ได้บังคับให้เลือกลงนะครับมาร์กก็เลยไม่ได้ลงครับที่มาร์กไม่ได้เลือกชมรมเลยเนี่ยเพราะว่ามาร์กติดกิจกรรมอย่างอื่นครับมาร์กก็เป็นลีดของคณะด้วยแล้วก็ได้ไปประกวดดาวเดือนของคณะด้วยครับรุ่นพี่ถ้าดูอยู่ก็อย่าโกรธกันนะถ้ามาทำผิดตอนจบมันคือจะตบอย่างวันนี้แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงแล้วก็ทุกคนจะลุกขึ้นมาครับถ้าสำหรับการเรียนในมหาลัยนะครับใครที่เรียนไม่ทันหรือว่าอยากทบทวนบทเรียนครับมหาลัยจัด e-lecture ก็คือจะเป็นการเรียนย้อนหลังเหมือนเป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนในแต่ละคาครับสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราอยากเรียนเลยสำหรับกิจกรรมรับน้องปีหนึ่งของที่นี่นะครับจะเรียกว่ารักน้องมาก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันนะครับกิจกรรมรักน้องอีกไฮไลท์นึงเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรักน้องที่เป็นโต้รุ่งด้วยมันจะเป็นกิจกรรมรับน้องนี่แหละจะเต้นสั่นกันตั้งแต่เย็นของวันนึงจนถึงเช้าของอีกวันนึงเลยปีหนึ่งของทุกคณะเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแฟนเชียร์ครับที่ทุกคณะสามารถเลือกว่าจะทำได้หรือว่าจะไม่ทำก็ได้ครับซึ่งทันตาก็มีนะครับแฟนเชียร์แต่ว่าแฟนเชียร์ของที่นี่นะครับก็คือจะไม่ได้ประกวดครับจะเป็นโชว์ของแต่ละคณะมาโชว์ร่วมกันมากกว่าแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของแฟนเชียร์เลยเนี่ยก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับจะมีการร้องประสานเสียงเพลงรักน้องเราไม่เคยได้ดูของจริงครับแต่ว่าเคยดูใน YouTube ซึ่งแบบแค่ดูใน YouTube ก็ขนลุกแล้วครับครับสำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาลัยเลยเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับเราก็จะเรียนรวมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเยอะเลยครับแต่ว่าจะมีอยู่2คณะที่จะไม่ได้ทำกิจกรรมกับพวกเราเท่าไหร่ก็คือ MS กับ IC ครับในมหาลัยนะครับจะมีรถรับส่งเรียกว่ารถแทมครับแบ่งเป็น3สาย3สีซึ่งสามารถดูได้ด้วยนะว่าแบบรถจะมากี่โมงแล้วรถไปแบบจอดที่ไหนบ้างแต่ว่ามาร์กไม่ได้โหลดแอปมาก็คือจะไม่ได้ดูเลยแล้วก็ขึ้นวัวทุกครั้งเลยครับแล้วก็นอกจากรถแทมนะครับยังมีรถฟรีที่สำหรับใครที่อยากจะเข้าเมืองครับสามารถใช้บริการ Shuttle Bus ครับก็คือจะรับส่งตั้งแต่ส

สารยาศรีราชหรือว่าสารยาพญาไทแล้วก็มีขาไปทั้งขากลับเลยครับมีสิ่งที่มาประทับใจอยู่ครั้งนึงก็คือมาเคยลืมกระติกน้ำคิตตี้สีชมพูไว้แล้วก็โทรไปหาเขาแล้วเขาก็ยังเก็บไว้ให้มาครับก็คือแบบดีใจมากที่ยังไม่หายนี่ครับนี่กระติกน้ำติดน้ำสีชมพูของมามีคำศัพท์เฉพาะสำหรับเด็กในมหาลัยอีกคำหนึ่งก็คือบุ๋นครับเรียกง่ายๆก็คือตัวเงินตัวทองครับซึ่งเราทุกคนก็จะเจอบ่อยมากเดินทุกที่ก็จะมีครับแถวๆสังคมก็จะเจอบุ๋นเยอะมากเรียกได้ว่ามีทุกที่ครับบุ๋นที่สำคัญมากๆนะครับก็คือปีหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษครับจะแบ่งห้องตามคะแนนของโอเน็ตดังนั้นน้องๆที่จะสอบโอเน็ตนะครับห้ามทิ้งโอเน็ตนะครับใช้จริงในมหาวิทยาลัยครับสำหรับกิจกรรมอำลาสารยานะครับก็จะจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมที่จัดให้น้องๆปีหนึ่งครับที่จะต้องแบบแยกย้ายกันไปในแต่ละวิทยาเขตที่จะไม่ได้เรียนร่วมกันแล้วแต่ว่าปีนี้เสียดายมากที่จะไม่ได้จัดครับสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่ารักมากๆในสารยาครับก็คือ PY Pro ครับจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในแถวๆวันวาเลนไทน์เหมือนเราสามารถเขียนข้อความหรือว่าจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งมาก็ได้นะครับแต่ว่ามาไม่ได้เป็นถึงขนาดที่ว่ามีคนมาร้องเพลงให้ฟังแต่ว่าจะเป็นการเล็กๆกับช็อกโกแลตน่ารักน่ารักมากกว่าครับตอนนี้มาไม่แน่ใจว่ามาได้โปรจากใครเหมือนกันครับเพราะว่าโปรไม่ยอมบอกชื่อตัวเองแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆในคณะเราได้แหละหรือเปล่าครับถ้าเป็นช่วงใกล้สอบนะครับห้องสมุดในมหาลัยจะเปิดให้เรานั่งถึงเช้าเลย24ชั่วโมงและที่สำคัญครับจะมีขนมแล้วก็แบบน้ำแจกฟรีด้วยไอเย็นกินอิ่มครับในสารยานะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากอย่างมาก็จะมีมุมลับอยู่มุมนึงจะเป็นแบบเหมือนดาดฟ้าก็สำหรับใครที่มาเรียนปีหนึ่งนะครับก็ลองหาดูครับมีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะเลยตั้งแต่ปี2เป็นต้นไปนะครับบางคณะก็จะไม่ได้เรียนที่สารยาแล้วอย่างเช่นศิลาศรามาหรือว่าทันตาเองครับทำให้มาร์กเนี่ยไม่ได้เจอรุ่นพี่ในต่างคณะเลยอย่างเช่นพี่มินไงครับก็คือมาร์กจะไม่เจอเขาเลยในแบบในรั้วมหาลัยครับแต่ก็ยังได้คุยกับพี่มินบ้างในบางครั้งครับบางทีก่อนเข้ามหาลัยมาร์กก็ได้ปรึกษาพี่มินครับเวลาแบบตอนสอบเข้าอะไรเงี้ยพี่มินแบบเครียดไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตไหมมาร์กก็ปรึกษาเขาอยู่ครับครับในมหาลัยครับก็จะมีโรงอาหารเยอะมากอยู่ตรง NLC อยู่ตรงสังคมรู้สึกว่าตรงลุยยางก็จะมีโรงอาหารเหมือนกันคือสังคมครับข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากครับสำหรับปี1นะครับจะมีทั้งหอในทั้งหอนอกให้เลือกอยู่เลยไม่ได้บังคับแต่สำหรับมาร์กจะเลือกอยู่หอนอกครับถามว่าปี1เรียนยากไหมมาร์กคิดว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นมาร์กรู้สึกว่ามันยากกว่ามปลายแต่ว่ามันไม่เครียดเท่ามปลายเพราะว่ามปลายเนี่ยเราเหมือนยังไม่มีที่เรียนแต่ว่าปี1เนี่ยมันยากแต่เรามีที่เรียนแล้วมันก็จะไม่ค่อยกดดันเท่ามปลายเกรดเฉลี่ยปี1เทอม1ของมาร์กได้ 3.81 ครับแต่ว่ามันวัดอะไรไม่ได้ครับมาร์กคิดว่าเทอมต่อไปก็จะไม่ได้เท่านี้แล้วสำหรับกิจกรรมที่มาไม่อยากให้น้องๆที่กำลังจะมาเรียนที่สารยาพลาดเลยก็คือคอนเสิร์ตครับก็คืออยากให้ทุกคนไปดูให้ครบทุกคนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตที่นี่ถูกมากๆแล้วก็แบบมีแต่วงดังๆมาเล่นทั้งนั้นเลยอยากฝากถึงเพื่อนๆใครคณะแล้วก็ในมหาลัยทุกๆคนเลยที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในปี2หรือปีถัดไปก็คือรักเพื่อนๆครับ

0: ก็ชอบอ่ะเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเสิร์ฟมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10เนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูก

ก็ชื่อประเสริฐชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8บาท8บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6 7ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก 3-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มมองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไออ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมฮะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่คำพันขายด้วยนะ

0: ที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนนี้ถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกนึง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เนี่ยเสียเลยนี่เนี่ยแกง
2: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
0: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคนะ
3: ผมก็ทำสวนมาตลอดอะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่คุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: ซี7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเนาะเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร

0: แล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
2: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
3: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์น้ำมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมั่นข้าว
1: ฮะ
2: หนีบปูหนีบปูหนีบกลัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ๊ะ

0: อิง
1: ไฮอึอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
1: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
0: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้สิลูกได้เลย
1: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
0: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเตเรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวะไลนาธมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันซะหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปไอนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไออย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอกลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy นั่นคือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเง
0: ี
1: ้ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุขภาพบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ย
1: ค่ะ
2: มันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลย ลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
2: อ่ะถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
2: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
2: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
2: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
1: อยาก
2: ให้เดี๋ยวกลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอ่ะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian

0: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
0: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
0: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
0: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
0: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
0: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม
1: ้
0: ของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่
1: ประ
0: มาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะเป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอยากอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นที่ช่วยคนทำงานนี่กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร้
1: สมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะ

0: ต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออาร์เอออาร์
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่น

0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยเนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบรก
1: อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: แบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้
1: ยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊บก็ได้ปะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอ่ะมึงก็บอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใครใคร
1: เอ้า
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: โดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะ

0: เข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพลุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
1: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: นะคะเราก็จะใส่ตัวป่วยกั๊กค่ะ
1: ป่วยกั๊กลงไป
0: ป่วยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มาพบกับพวกเราในรายการอีข้าว Learning with ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

ของดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

ขอบคุณมากมากคือถ้าไม่มีพี่คนนั้นนะคะชื่อทิมเพิงเซาเป็นชาวจีนแต่ว่าอยู่ในแคนาดาเนี่ยแหละเรียกพี่เพิงเซาแล้วกันคือเราติดค้างแงกอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่เขาช่วยจับแบบล็อกเท้าเนี่ยฟึบฟึบแต่ละก้าวช่วยล็อกเอาไว้เลยแล้วก็แบบให้กำลังใจเต็มที่บอกเฮ้ยไม่ยากลงมาอะไรเงี้ย

เพราะว่าเราสามารถแบบเหงียนขึ้นไปแล้วมันเห็นรอบตัวตรงนั้นมันแบบเป็นภาพแบบภาพฟิกๆแบนๆน่ะตอนนี้แพทจับเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราประกอบอุปกรณ์ให้เข้าที่เรียบร้อยหยิบมือถือเข้ามาดูเวลาโอ้3ชั่วโมงทั้งที่ป้ายตรงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนปกติใช้เวลาเดินแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะคะก็อย่างนี้แหละการถ่ายทำมันก็จะช้ากว่าและด้วยสปีดและสกิลของเราแล้วด้วยแต่ก็มาใช้ยังดีกว่าไม่มานะ

อยากจะยืนอยู่นี่เป็นชั่วโมงนั่งดูน้ำแข็งทีละอันที่นี่เนี่ยในฤดูร้อนก็จะเป็นน้ำตกทั้งหมดจุดที่แพทยืนอยู่ตรงนี้แพทเชื่อว่าในหน้าซัมเมอร์พอน้ำมันละลายน้ำแข็งละลายหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเราก็จะไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วดังนั้นน่ะถึงแม้ว่าแพทจะชอบบ่นเสมอว่าแบบโอ้ยหนาวโอ้ยลื่นโอ้ยลำบากอย่างงี้อย่างนี้แต่แพทว่านี่คือเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของการที่เราเลือกมาช่วงฤดูหนาวก็รู้สึกว่าวันนี้แพทได้มาเห็นความสวยงามของฤดูหนาวที่แท้จริงแล้วอะและรู้สึกว่ามันเก็บได้ในความทรงจำของแพทเลยว่าครั้งนึงแพทได้มาเหยียบในสถานที่ที่มันสุดยอดแห่งหนึ่งของฤดูหนาวแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จะกลับมาบ่นต่อไปนะคะว่าเท้าชามากเลย เดี๋ยวแพทคิดว่าอีกสักแป๊บนึงแพทคงจะต้องย้อนกลับแล้วล่ะเพราะว่าเราเสียเวลากับที่นี่มันนานมากจริงขากลับไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาสายโหดแล้วค่ะขอแบบเส้นธรรมดาแบบน่าจะมีทางที่มันง่ายกว่าขาลงอะนะเดี๋ยวเราอาจจะเดินออกทางนี้กันนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกไปไหนเลยเราเจอมุมนี้ไปแล้วเราโอ้ยไม่ไหวแล้วขอแวะอีกนิดนึงนะเจ็บก้นอีกแล้ว

ตรงนี้เป็นบริเวณอาตาบัสกาเกลเชอร์นะคะพูดไม่ค่อยได้ปากมันแข็งโอ้ยทรมานเลยขนทุกอย่างออกมาใส่หมดเลยไม่มีความเข้ากันของชุดนะแต่ว่าอันนะเพื่อความอบอุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปประคมเข้าไปตะกี้แอบเปิดอุณหภูมิดูถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่อุณหภูมิต่ำที่สุดที่แพทเคยเจอนะแค่-9แต่ว่าด้วยความที่พื้นที่มันโล่งเนี้ยเราอยู่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและที่สำคัญคือเราได้ไอเย็นมาจากเกลเชอร์เหมือนเราอยู่ในตู้เย็นช่องฟรีซอะโอ้ยกังหันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยแล้วทิศทางลมเนี่ยมาจากเกลเชอร์พัดเข้ามาเข้าหาตัวเราเนี่ยไม่น่าล่ะทำไมตรงนี้ถึงหนาวจังนอกจากมีไอเย็นและลมยังแรงด้วยขนาดพระอาทิตย์เนี่ยวันนี้พระอาทิตย์ร้อนมากเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์เลยอ่ะมีแต่ความหนาวความชาแล้วก็ความเจ็บตอนเนี้ยมีอย่างเดียวที่ช่วยเยียวยาได้ค่ะคือความสวยงามนี่ว่าแล้วก็เดินต่อ

ไม่รู้ว่าในหน้าร้อนสภาพจะเป็นไงนะแต่ในหน้าหนาวนี่แพทรู้สึกว่าที่นี่ควรค่าแก่การมาในหน้าหนาวมากๆเลยอ่ะมันแบบสุดยอดภูมิประเทศแล้วอ่ะโอ้ยดูตรงนั้นนี่ลมมันพัดอ่ะเห็นวะเหมือนทะเลทรายเลยเวลาที่ลมพัดในทะเลทรายแล้วทรายมันเปรียวอ่ะแต่อันนี้เปลี่ยนจากทรายเป็นหิมะแทน

ขอนั่งพักเท้าแป๊บชาไปหมดเลยอยู่ข้างหน้าฐานน้ำแข็งกับพระอาทิตย์นะคะอะไรมันจะสวยขนาดนี้แพทว่านะฐานน้ำแข็งเนี่ยเป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งที่แพทคิดว่ารักษายากมากอะอย่างสมมติว่าป่าเนี้ยเรายังสามารถที่จะปลูกได้สมมติคนตัดไม้ไปเราปลูกทดแทนหรือว่าสัตว์ป่าที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เราเอามาขยายพันธุ์ไหมเราเข้าศูนย์อนุรักษ์หรือว่าผสมเทียมไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังมีหนทางแก้ไขอ่ะแต่ว่าทานน้ำแข็งอ่ะเราอ่ะทำให้โลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะเราจะมีวิธีการทำยังไงให้ทานน้ำแข็งนี้มันยังอยู่มันยังไม่ละลายซึ่งตอนนี้มันก็ละลายไปเยอะแล้วเงี้ยมันอะไรที่รักษายากมากอ่ะแต่การทำลายเนี่ยมันก็เกิดจากคนเรานี่แหละคนเราตัวเล็กเกินไปที่จะรักษาเขาแต่เรากลับสามารถที่จะทำลายได้โลกเราเนี่ยประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าในปี2100ประชากรมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านคนลองคิดดูว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคนยิ่งเยอะยิ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะยิ่งทำลายธรรมชาติเยอะก็รอลุ้นเอาแล้วกันว่าถึงเวลานั้นเนี่ยอุณหภูมิโลกเรามันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเท่าไหร่แต่แพทก็อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นนะอายุไขเฉลี่ยคนเราไม่น่าจะเกิน100ปีอ่ะก็ผลักภาระไปให้คนเจเนอเรชันต่อไปนะเป็นความเดือดร้อนของลูกหลานของเราทั้งที่เกิดมาจากการกระทำของคนเจเนอเรชันเรานี่แหละดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่งั้นอีกหน่อยหรือเราเกิดมาชาติหน้าเราอาจจะไม่เห็นเกเชอร์สวยๆแบบนี้แล้วก็ได้

0: มาพร้อมกลิ่นกลิ่นแบบสุดๆเลยอะลมพัดเข้าจมูกพอดีเฮ้ยที่นี่กลิ่นแรงมากเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของน้ำพุร้อนนะนอกจากไอร้อนที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นปะทะจมูกเป็นกลิ่นแก๊สไข่เน่าน้ำพุร้อนอันเนี้ยการเกิดของเขาอะคล้ายๆกับหลายๆแห่งคือเกิดมาจากเตาแก๊สใต้โลกของเราน้ำจากภูเขาเนี่ยหรือว่าหิมะที่ตกแล้วละลายเนี่ยไหลลงมาตามรูแคร็กของหินแล้วลงไปปั๊บพอมันลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่าบางสุดเนี่ยลึกถึง3กิโลข้างละข้างใต้โลกอ่ะร้อนใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดการเดือดฟูฟูแต่ว่าด้วยความที่พอดีตรงเนี้ยข้างบนอุณหภูมิมันเย็นมันเลยมาปะทะกันก็เลยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ได้แบบเดือดปุ๋งๆแค่อุ่นๆแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีป้ายนี้นะคะบอกว่าอย่าเอามือไปแตะน้ำหนึ่งสาเหตุคือหอยทากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ถ้าเกิดเราเอามือไปแตะเนี่ยสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ที่มือของเราอะไปทำให้หอยทากนี้จะสูญพันธุ์ไปเพราะเราก็ได
1: ้ This area around here and this species are protected so the snails themselves are fairly hardy but they have a very limited habitat in which they can live
2: This is the only place that we can find them
1: Yeah not just this pool but this pool and six others up the mountain but these are the only ones that you can actually get near So the snails they're about the size of an apple seed
3: There's a few of them right down there
2: which one หาไม่เจออยู่ไหนอ่ะ
4: พยายามกวาดตาดูก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือตัวหอยอยู่ดีแต่ที่รู้แน่ๆเจ้าหอยทากสายพันธุ์ไฟเซล่าจอนโซนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำบ่อน้ำพุร้อนนี้ไปแล้วจนทำให้ได้ชื่อว่าหอยทากบ่อน้ำพุร้อนแบมฟ์
0: ข้างๆบ่อน้ำพุร้อนหอยทากนะคะก็จะมีโซนที่แบบว่าเป็นเหมือนเต็นท์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็พี่เขาก็กลับมาประจำการตรงนี้แหละเมื่อกี้แอบดึงตัวพี่เขาไปอธิบายเรื่องหอยทากตอนนี้พี่เขาอยู่โซนที่เฝ้าอยู่นะก็ถามนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไร Hello again
4: โซนที่พี่เจ้าหน้าที่คนนี้ประจำการอยู่เป็นมุมประวัติศาสตร์ที่มีการจำลองสถานที่พักแรมในช่วงราวปีค.ศ. 1880อย่างเต็นท์นี้คือที่พักของผู้คุมงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ CPR
0: เต็นท์นี้เป็นเต็นท์ของซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะค่อนข้างจะใหญ่โตนิดหน่อยถังอันนี้แพทถามเพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรบอกว่าเหมือนกับเป็นถังที่เอาไว้ใส่ของจิปาถะเลยเสื้อผ้าอาหารเอาไว้ store food หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบ storage ใส่ของ
4: ส่วนอักษรย่อ CPR ที่เห็นบนถังย่อมาจาก Canadian Pacific Railway หรือที่เรียกอีกอย่างว่า CP Rail รางรถไฟความยาวกว่า 20,000 กิโลเมตรพาดยาวจากแวนคูเวอร์ทางตะวันตกของแคนาดาไปจนถึงนิวยอร์กซิตี้ทางตะวันออกของอเมริกาถึงแม้ CPR จะกลายเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ของแคนาดาไปแล้วแต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน
0: การที่รีสร้างทางรถไฟ CPR เนี่ยแพทว่าทำให้เกิดอะไรหลายอย่างเลยนะอย่างที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนงานคนพบเขาก็เซอร์เวย์ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มาเจอตรงนี้โอ้โหสบายเลยยิ่งกว่าสปาอีกก็ลงมาแช่เรียบร้อยไม่พอสร้างกระท่อมอยู่ข้างๆจนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นได้รับการวางว่าเป็นแบบอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของแคนาดาคือ Banff National Park แต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยใกล้ๆบริเวณ Cave and Basin เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับการวางศิลาฤกษ์อ่ะเหมือนจุดที่เป็นจุดแรกแบบแรกของแรกจริงๆอ่ะและยังมีเส้นทางมีสถานที่มากมายที่คนงานหรือนักเซอร์เวย์วิศวกรต่างๆเนี่ยเขาเจอระหว่างการสร้างแคนยอนน้ำตกต่างๆที่ผ่านมาก็มีหลายอันกันที่มีที่มาจากการสร้าง CPR นอกจากได้ผลผลิตเป็นรถไฟแล้วก็ยังได้สถานที่ท่องเที่ยวด้วย
4: เราขับออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์บนเทือกเขาร็อกกี้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกอีกครั้งเข้าสู่ภูมิประเทศในรูปแบบเฉพาะแห่งหนึ่งซึ่งเรียกขานกันว่า Badlands
2: ดีมากแดดแรง Badland Motel ค่ะเมื่อวานเรานอนกันที่นี่เป็นโมเทลเล็กๆน่ารักน่ารักชื่อ Badland จริงๆ Badland เนี่ยเป็นชื่อที่มีความสำคัญกับพื้นที่แถวนี้มากเลยตอนแรกแพ็กก็จินตนาการเฮ้ย Badland มันจะเหมือนพวก Sin City อะไรอย่างงี้เปล่าแบบพวกลาสเวกัสเลยอะที่เป็นเมืองแบบโอ๊ยอบายมุขจ๋าเลยพูดถึงภูมิประเทศจริงเขาก็คล้ายกันนะเป็นดินแดนแบบแห้งแล้งแห้งแล้งอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนแบทแลนด์ไม่ได้แปลว่าเป็นดินแดนแบบแย่ๆหรือดินแดนคนบาปอะไรแต่ว่าเป็นลักษณะทางภูมิประเทศอย่างนึงก็คือดินแดนที่มันค่อนข้างแห้งแล้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยข้างหลังแพทภูเขาลักษณะแบบเนี้ยอันนี้เป็นแค่แบบย่อมๆนะคะขนาดย่อมๆเดี๋ยวแพทจะพาไปดูแบบใหญ่ๆเลยแพทหาข้อมูลมาโหมันยิ่งใหญ่มากจะเป็นภูเขาแบบเนี้ยทั้งแถบเลยแต่ว่าต้องขับออกนอกเมืองไปอีกสักนิดนึงแม่เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับดินแดนแบทแลนด์วันนี้อากาศดีมากนี่แพทจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือเนี่ยจะบอกหลายวันแล้วแต่วันนี้ค่อนข้างชัดป้ายอันนี้ติดหลาเลย please do not back in หมายความว่าเวลาจอดรถเนี่ยให้เอาหัวรถเข้าอย่าเอาท้ายรถเข้านี่ไม่ใช่ที่แรกที่แพทเจอนะแต่ว่าตอนแรกคือสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนแคนาดาเขาต้องเอาหัวเข้าด้วยอ่ะปกติบ้านเรามักจะเอาท้ายเข้าใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารน่ะคือเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องควันที่นี่มันอากาศหนาวไงดังนั้นเนี่ยคนก็มักจะสตาร์ทรถแช่เอาไว้อย่างเช่นเนี่ยคันข้างๆเนี่ยนะคะเขาก็วอร์มเครื่องเอาไว้เอาให้อุ่นๆถ้าเกิดว่าเราหันตูดเข้ามาเนี่ยไอเสียมันก็จะพ่นเข้าห้องหมดเลยนี่ตรงกับหน้าประตูเลยดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันอ่ะติดป้ายไว้เลยนะคุณเอาควันออกไปข้างนอกจะได้ไม่โดนบ้านนะคะก็มีแค่นี้แหละเหตุผลซึ่งตอนนี้เราก็ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติเรียบร้อยนะคะเอาหัวเข้าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะแบทแลนด์เนี่ยป้ายยังอยู่เหมือนเดิมเด้ Close for the season ฤดูหนาวปิดไม่ให้เข้านะคะเมื่อวานเราก็อย่างนี้แหละมาเจอป้ายนี้ปั๊บเราก็จิตตกแบบเฮ้ยเข้าไม่ได้อะก็เลยขับรถผ่านไปเลยฮะคือตอนก่อนที่จะขับเข้าไปในตัวเมืองดรัมเฮลเลอร์เนี่ยเราจะผ่านที่นี่ก่อนค่ะชื่อว่า Horseshoe Canyon ปรากฏไปคุยกับวิซิเตอร์เมื่อวานวิซิเตอร์เซ็นเตอร์บอกว่าโหอย่าได้แคร์รอดสิน้องคือเขาบอกว่าให้ดูอากาศถ้าเกิดว่าอากาศดีท้องฟ้าสดใสอะไรเงี้ยไม่มีพายุสตอร์มเข้าอ่ะเข้าได้เนี่ยเดินเข้ามาก็จะเห็นรอยเท้าคนนะคะดังนั้นก็วันนี้ฟ้าใสมากแดดแรงสามารถเข้ามาเดินได้แล้วก็ลงบันไดไปได้ด้วยแบทแลนด์เนี่ยมีอยู่หลายที่ทั่วโลกเลยนะแต่ว่าอย่างแคนาดาหนึ่งในที่ที่แบบขึ้นชื่อสุดๆก็คือในดรัมเฮลเลอร์นี่แหละนี่คือดินแดนแบทแลนด์แบทแลนด์เป็นอย่างนี้ค่ะลักษณะภายนอกเนี่ยดูจะแบบแบนๆจริงอ่ะคือแห้งแล้งแห้งแล้งอ่ะแต่ว่าภายในมันแทรกซึมไปด้วยแร่ธาตุเยอะแยะดังนั้นเราจะสังเกตดูว่าลักษณะเนี่ยของเขาอ่ะจะมีชั้นสีที่ต่างกันมันเกิดจากแร่ธาตุในแต่ละเวลาที่ทับถมนะ
4: คุ้นหรือเปล่านี่คือหลักการเดียวกันกับการก่อตัวของทะเลทรายหลากสีเหมือนที่เราพบในอเมริกาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็น2ประเทศที่พบแบทแลนด์มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกถึงแม้แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่หลายแห่งก็มีองค์ประกอบร่วมที่คล้ายกันอย่างเช่นภูเขาแถบชั้นสลับสีและแท่งเสาหินที่เรียกว่าฮูดู
2: ตรงนี้เป็นบริเวณเมซ่าอีกแบบนึงเป็นยอดของเขาแต่ว่าตรงนี้มีเอกลักษณ์มากเลยคือมีฮูดูอยู่ตรงนั้นความจริงแกรนด์แคนยอนกับไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ในแกรนด์สเตอร์เคสเหมือนกันแกรนด์แคนยอนคือส่วนที่ต่ำที่สุดในแกรนด์สเตอร์เคสส่วนไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดในแกรนด์สเตอร์เคสระดับการกัดกร่อนต่างกันทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยต่างกันไปด้วย
5: ตอนที่ไปแกรนด์แคนยอนเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือลักษณะคล้ายๆกับกำแพงผนังผาที่ขนาดใหญ่มหึมาสมกับชื่อแกรนด์แคนยอนแต่พอขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นสูงที่สุดของแกรนด์สแตร์เคสระดับในการกัดก่อนเนี่ยมันทรงพลังมากจากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับวินโดว์ร็อกพอเป็นรูหนักขึ้น2รูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นหูดู
6: นี่ค่ะแทงๆอันนี้เขาเรียกว่าหูดูตรงข้างบนนู่นอ่ะที่ลักษณะเหมือนใส่หมวกอยู่ตรงนั้นน่ะคือส่วนของหินลองจินตนาการภาพดูสมัยก่อนเนี่ยก็คือหินเขาก็จะกระจัดกระจายอยู่บนพื้นดินที่เราตอนนี้เราเห็นเป็นแท่งๆอยู่อ่ะคือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าลมแรงมากลมก็กัดดินเนี่ยตรงที่มันสเลนเดอร์ตรงนี้คือดินนะส่วนของดินที่มันนิ่มๆดังนั้นจะโดนลมกัดก่อนง่ายมากกัดไปเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นอะไรแล้วมันกลายเป็นอากาศไปหมดเลยข้างๆที่มันอยู่นอกเหนือของพื้นที่ของหินนั้นนะเพราะว่าหินเนี่ยมันช่วยโปรเทคส่วนที่พื้นที่ยืนอยู่ของมันอะเอาไว้ดังนั้นมันก็เลยเหลือตรงเสาอันเนี้ยเอาไว้ให้เห็นอยู่เป็นรูปร่างธรรมชาติที่แบบทรงอิสระประหลาดดีเหมือนกันพื้นที่แถวเนี้ยแบทแลนด์อะก็จะมีฮูดูอย่างเงี้ยอยู่เยอะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของแบทแลนด์อย่างนึงเลยแหละรูปเล็กมากเดินแป๊บเดียวครบรูปแล้วแต่จริงๆเนี่ยแพทยังแอบเห็นนะว่ามีรอยเท้าเขาเดินไปทางซ้ายแสดงว่ามันยังสามารถขึ้นไปได้อีกอ๋อแต่นี่มันขึ้นได้อยู่แล้วเพราะแพทเห็นมีป้ายอยู่นะแสดงว่าเขาสามารถขึ้นไปชมวิวใกล้ๆได้อีกนะถ้าเกิดว่าจะเดินให้ครบรูปแล้วก็ลงที่จอดรถก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะคะกับทางเดิมเราต้องสำรวจให้มากกว่าเดิมหน่อย

อืมรอยเท้ามันยาวไปเรื่อยๆเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปไหมไปค่ะวิ่งแล้วนะคราวนี้ต้องล่อนลงนะคะ

น่าจะตันแล้วเราสิ้นสุดตรงนี้ค่ะยืนให้แบดแลนด์อบก่อนนะคะอยู่ล้อมรอบเลยตรงนี้ชัดมากตอนแรกเนี่ยพอคิดว่ามันเป็นภูเขานะแต่ว่าเมื่อวานไปคุยกับ Visitor Center มาเขาอธิบายให้ฟังบอกว่าบริเวณตรงสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ราบแล้วมันเกิดการยุบตัวจากนั้นเนี่ยก็ถูกกัดก่อนโดยลมกับอีกอย่างนึงคือน้ำเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นร่องไหลลงมาเหมือนเป็นทางน้ำไหลอ่ะเป็นร่องตลอดแนวเลยออกมาเป็นผลงานสวยมากเจ๋งสุดๆไปเลย

0: กลับแล้วค่ะนี่คือขากลับ
1: อากาศดีมากๆขอให้เป็นงี้ทุกวันได้ไหมแต่ถึงแดดจะแรงขนาดนี้ข้างนอกก็ยังหนาวอยู่ค่ะรู้สึกตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่มั้งแต่ไม่แน่ใจนะเห็นผ่านๆรู้สึกอย่ามาชื่นชมหน้าแพทเลยดูข้างๆสวยกว่าเยอะ

จูราสสิกพาร์คแบบย่อมๆนะคะมองซ้ายมองขวาเจอแต่ไดโนเสาร์อันนี้ลูกพี่ค่ะใหญ่เบิ้มเลยขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ที่ปากของเขาเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเหมือนแบบจุดชมวิวอยู่ที่ปากแล้วโดนไดโนเสาร์กินนะคะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot Six ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยแหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับน้องภูมิครับกับน้อง
1: แอปสวัสดีครับคุณลี่สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส่รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบ

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม้ไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องแกะมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราวันนี้โควิดเนี้ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
5: ้
4: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
5: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
5: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยายพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
5: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
5: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาถ
5: ุ
4: งอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
5: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
4: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
5: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
5: ่
4: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
5: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
5: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
7: ื่อง
5: ของ
7: เรื่องเลยใช
5: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามเลยกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบ

0: คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเบ้แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อดีก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
2: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit. Oh,
2: tangmo. Tangmo chao.
1: Tangmo chao.
2: Here you go. Would you like some?
1: Can I try this one?
2: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะ แตงโม นะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่เท แทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?

0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็ก ันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
4: จ
3: ะใหญ
4: ่กว่
3: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
4: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
4: า
3: ะ
4: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
4: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
4: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
4: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
3: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
4: ผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
4: 2ปี
3: ใช
4: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็รักโลกด้วย
4: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
5: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
4: Yeah.
5: You know, you can't see it.
4: Yeah.
5: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
4: Yeah.
5: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
4: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
5: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
4: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
5: Subscribe Green Thailand เจ้า
4: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอน

ิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณน้อง
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช่
2: ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬ
3: ิ
4: กา
3: เดี๋ยว
5: ก
4: ็
5: แบบเ
4: ข้า
5: ดาวใกล้แล้วนั่น
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้โหคำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ไม่ได้
4: ไปแตกเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ

0: อันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
1: ่เออประมาณนั้น
0: อยู่มาคืนนึงแล้ว
1: อยู่มาคืนน
2: ึ
1: ง
2: แล้วโอเค
1: เพิ่งมา
0: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
1: ่นี่
0: เครื่องเสียงนี่เป็นไฟของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
1: น
0: ้
1: องแม็กซ์เดี๋ยวนี้น
3: ะอ๋อใช่ค่ะ
0: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
1: ของหนักกันเลย
0: หนักหมดเลยเออ
3: ใช่
0: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไห
1: มโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
0: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
1: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
0: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเน
1: ี่ยเป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นหักโครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
0: ่ใช่ใช่
1: ประมาณ80ไม่เกิน100
0: ม
1: ีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
0: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
1: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
0: พอแล้ววางเทิน
1: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
1: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
0: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
1: ประมาณนั้นเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั้นเลยคุณเต้

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
2: ร
1: ุ่
2: น
1: ล
2: ายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: โอ้โห
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช
2: ่อันนี้คืออุ้ยคุณท้องเต้นนี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบน
2: ม
1: ัน
2: จะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไม่พลาดไกลไงสีลมพัดพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่สองฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาท
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ได้อ๋อก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เออ
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับที่เขาให้มันปากไปนั่นก็เชิญฝากสารวัตร
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับ

0: ด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
1: ครับมีช่องสวิตช์โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: อ
1: ันนี้ถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
0: ทิปดันตัวนี้เข้ามา
1: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
3: ใช่เออเพื่อนให้มันตรงเน
0: ื้อเพื่อนอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
1: ครับ
0: เก็บช้าง
1: เฮ้ยพี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: เป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
0: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่
1: เออๆๆเดี๋ยว
0: ต้องขนาดต้องได้
1: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
0: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80ซม
1: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
1: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
1: ใช
2: ่ดูดีเลย
1: อยู่เลยสวยมาก
0: โครงสร้างตัวน
1: ี้อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
0: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
1: แข้งเนี่ยยึดไปเรื่อย
0: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับเดี๋ยวผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: เนี่ยสวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิมที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบน
1: น
2: ี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอด
0: ีโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: วไปดูครับ
1: รางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: าสิ่งนี้เนี่ยเราทำแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าจำมาเนอร์มิดเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นแล้วว่าแสงเปลี่ยนหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่
2: ครับผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั๊
0: บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่าราง

0: ล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
1: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
2: ต้องลอย
0: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นขึ้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
1: 1ถึง3เซน
2: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางนี่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
0: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหน
1: ึ่
0: ง
1: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
1: ลองก่อน
0: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองสักหน่อย
1: จะเห็นนะ
0: ครับเดี๋ยวผมเอา
2: ใบนี้มาให้ผมเราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
0: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
1: นี่หรอ
2: ใช่นั่นแหละ
1: ปล่อยแล้ว
0: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
2: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
0: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
2: ่
0: ประมาณนี้ครับ
2: เดินอย่าง
0: น
2: ี
1: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ได้นิดนึงไหม
0: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
1: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
0: มันจะแกว่งนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหม
0: ใช่
2: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่
2: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ด
1: ี๋ยวมันก็จะแน่น
0: บาน
2: มันจะเหลือแค่ไหน
0: ครับผม
2: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแต่ฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยมันก
1: ็ได้
2: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช่ฮะ
2: เพราะว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย
0: ่เลยก็ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเธอไม่ได้วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางแต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มันเลยเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: เพราะทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นเรียน
3: ดีมากเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคด
0: ีโอเค
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนละ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณทางกวางมากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลย

0: จะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
1: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
3: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
3: ่
2: ะ
3: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
3: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: หนูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไรโอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นล่ะครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: ยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับว้า
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้คนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพระสดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้เห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ภัยไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: ที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ินก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมกำลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันสุดท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมกำลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค
0: ่
1: ะ
0: ศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร
1: ่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เหรอ
1: เราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ฟไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
0: เ
1: ราอ่านจากวารสารก็มอง
0: ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จไหมไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานไหมกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ล
0: องๆลองๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปล
0: า
1: แล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้ขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ขายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไร
0: อ
1: ย่าง
0: นี้เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตาม

0: หลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหจากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็เอ้ยพอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเกินหนึ่งก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบเอ้ยทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้
1: าเราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค
0: ่
1: ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้
2: ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับ
0: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยน่าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดู

0: ดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้

0: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
0: ยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าประกัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
0: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกประกัดจีน
0: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าประกัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกประกัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
0: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
0: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
0: คือหางเขาจะกลางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
0: อ
1: ๋
0: อไม่ค่ะ
1: เ
0: ขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ
1: ์อ๋อหมายถึงว่าปักอินก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
0: ใช่
1: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาฟมูนต่อมา
0: อันนี้เป็นการคาวเทล
1: นะ
0: คาวเทลค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
0: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆในแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
0: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี้
0: โดยธรรมชาติของเขาเลยค
1: ่
0: ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อันนี
0: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
0: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
0: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
0: ใช่
1: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
0: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
0: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
0: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
0: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
0: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
0: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกลางไม่ถึง180องศาพอกลางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต้นได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลักสายพันธุ์ไหนแพงสุด
0: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
1: น้องฮาฟมูนแล้วเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาฟมูน
0: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
1: เป็นหมื่น
0: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้นะโอ้ยโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของปลากัดเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
0: โดยธรรมชาติของปลากัดเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้ไงพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
0: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
0: ลูกไรลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินวันละกี่มื
0: ้อมื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
0: วันละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
0: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
0: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
0: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
0: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
0: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
0: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
0: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
0: ตัวเมียเราก็เอาไปชำ

0: ทำเป็นปลาไซส์อะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
0: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
0: ี
1: ้เล่น
0: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
0: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮะกึนเออจ้าว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
0: ไม่ขาดแล้วค่ะอ
1: ย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกเมื่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
0: น้ำมีน้ำค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
0: ง่ายๆค่ะเราก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
0: ธรรมดาค่ะน
1: ้
0: ำ
1: ปลา
0: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
0: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
0: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยหรอ
0: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
0: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
0: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
0: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้
1: ห
0: นึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
0: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
0: โอเคค่ะแล้วใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค่นั้น
0: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส่
0: ต้องใส่ด้วย
1: ท่านี้ซอมฮึ่งชูกูกูฟอฟฟี่ฮึ่งโง่ว้ายฮึ่งโง่ว้ายว้ายว้ายโดดเดี่ยวปะเฮ้ยโ
0: อ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไปใส่ไว
0: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
0: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์
0: อ
1: ๋อแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
0: แล้วเราก็เงียบๆค่ะ
1: แล้วก็แง้มดู
0: เขาไม่ให้แง้มดู
1: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
0: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
2: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงประกาศ

0: ือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์อ๋อหลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูน
1: ตรงนี้ข้าวเดียวข้ามูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเนี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่ะใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นผักจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปล่อยปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือมีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างงี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: นี่ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็กๆๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้ใช
1: ่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ชิคก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
2: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช่
1: แพ็คเป็นถุงไปเลย
2: ใช่
3: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
2: เราก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
1: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆอ่ะเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
1: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องซีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปเขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ช่วงหน้า
0: เราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: รู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อสายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: วิ่งมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามาก
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู
1: ่
2: เหรอ
1: เออจะเขียนประกาศหาคู
2: ่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได
2: ้ก็ดี
1: เ
2: เราบอกว่าหนังสือที่สร้างสมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุฒตาลโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจคิดยังไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำลงจ้าโทรมา
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตกันได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: คุณดำรงพุฒตาลเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
2: ยังไม่ได้ประกาศแล้วคุณดำรงพุฒตาลก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
2: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุฒตาลกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
2: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
2: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
2: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโอ้นี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
2: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์
2: หล
1: ัง
2: เด็กค
1: ่ะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
2: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีอะค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
2: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
2: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
2: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ตายแล้ว
2: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
2: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
2: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
2: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
2: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะ สู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
2: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
2: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บนึงแล้วลุกขึ้นมาใหม่
2: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลยอยากเปลี่ยนแล้วว่ะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
2: ได้ค่ะ
1: 500คู
2: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
0: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลบางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทําให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทค่ะ

ให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบทายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบทายอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลอร์ค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิพื้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็ได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้ว

ต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลมส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงจะให้พี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่ข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: วัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดู

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทําอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีนึงมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอหลายปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผล

0: ติดในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงอ่ะนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นแหละค่ะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเหลือเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจักเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะ

0: วนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นรายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบอย่างเงี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: ดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเรา

0: เนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้อะค่ะ
1: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
0: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบคกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
1: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
0: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราน่ะจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่ใช่ไหมคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it and it's definitely a place we will come back to

0: จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: ิ้ง
1: เฮ้ยอึ๊บปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
0: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
0: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
3: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
3: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
3: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหาร

0: เราจะต้องแก้ไขอย่างไรคะพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: พืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrient P L A N T N U T R I E N T S plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizerChemical Fertilizer Chemical Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเคมี Organic Fertilizer Organic Fertilizer Organic Fertilizerแปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ันข้าว
1: ฮะ
2: หนีบแม่ปูหนีบปูหนีบตัวปูหนีบ
1: ไอ้จ้องไอ้จ้อง
3: โอ๊ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: นุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: อย่าเพิ่งเอามือ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่เป้ขึ้นก่อน
2: ได้ค่ะ
1: ระวังนะ
2: อย่าลืมหนูนะ
1: คือเลย
2: ตึ๊บหูลูกจากใหญ่มากน้องปิ้ว
1: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
2: ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
4: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเราเข้าไปถามพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ไปแล้วน้องติ้วไปแล้ว
5: เด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
2: น่ากินจังเลย
5: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
6: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
2: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
1: ยกนิ้วให้เลยค่ะโหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
2: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
7: ช่วยแกะเปลือก
3: ช่วยแกะเปลือก
2: ขนมอันนี้นี่ชื่อขนมอะไรล่ะคะ
5: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
2: ขนมลูกจากลอยแก้วเฟนนึกว่าลูกชิ้นนะคะเนี่ย
5: ไม่ใช่ค่ะลูกชิ้นกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิ้นนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
7: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
2: โอ้ใหญ่มากเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: เลยค่ะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่ใช่ใครไปเก็บให้
7: คุณน้ำ
2: คุณปูแล้วขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
6: ใช
2: ่หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเทียนเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
2: หอมเน
8: า
2: ะ
8: ใช่น่ากินมากเลยครับ
6: นี่เป็นขนมอะไรคะ
5: อันนี้เป็นขนมถ้าพี่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
3: เกสรดอกลำเจียกลูกจากชื่อยาวมาก
5: ชื่อของมันเนี่ยที่เรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
6: เหม
5: ือ
6: นนะคะ
5: ขาเรียกตามชื่อลักษณะของขนมอะค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
2: ค่ะแล้วสีสัน
5: สีสันที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
6: สีชมพูได้มาจากไม้ฝางค่ะ
5: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
6: ใบเตยค่ะ
5: ลองชิมดูใบเตยหอม
1: ได้ค่ะ
5: ชิมกันเถอะ
2: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลยนะ
5: หอมมากค่ะ
2: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่น
3: ไม้ฝาง
5: ค่ะ
1: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่า
5: ชิมกันเลยลูก
1: เดี๋ยวนุดหยุดหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
5: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
1: เย็นเย็นมันกรุบกรอบอะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: โ
6: หน้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะ
2: เก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ย
6: ย่าค่ะ
7: แล้วก็ทำสานตะกร้าได้ด้วยย่า
2: สานตะกร้าสานเป็นไหมคะน้องฮับ
1: สานไม่เป็นนะคะ
8: ย่าทำได้ทุกอย่างจริงด้วย
5: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจาก
2: แบบนี้หรอ
5: เนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
2: เอามามัดใช่ไหมคะ
5: ถ้าห่อข้าวต้มมัดจะหอม
6: ค
5: ุ
6: ณลูกชำนาญมากพอดีเลย
9: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปู่ไหม
7: ไป
9: ไปไปก็ตามกันมาเลย
3: สวัสดีค่ะ
9: ลูกสวัสดีครับ
1: พึ่งเราขอไปด้วยได้ไหมคะ
2: ไปดูได้ไหมคะ
9: ใครจะไปก็ตามมา
5: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมกัน
3: ได้ค่ะ
1: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
7: ไปเลยไปเล
5: ยไปเลย
9: นี่เจอแล้ว
2: เนี่ยครับเจอแล้วนี่ไงนี่ไง
9: นี่นี
2: ่ไหนไหน
9: นี่นี่นี่มองนี่นี่ใช้ได้นี่
2: นี่ครับ
9: อันนี้
2: แล้วดูยังไงอะคะคุณตา
3: ใช
9: ่อ๋อต้องดูสีมันนะลูกนะถ้าสีเป็น สีน้ำตาล
1: น้ำตาลเข้มเหรอคะ
2: น้ำตาล
9: ไม่เข้มดีไม่เข้มดี
1: น้ำตาลอย่าง
9: น
1: ี้ค
9: ่ะน้ำตาลอ่อนๆหน่อยลูก
1: อ่อน
9: พอแล้วนะ
8: เฮ้ยเฮ
2: ้
8: ยก
2: ่อเฮ้ยคือก่อหัวด้วยเหรอ
1: แล้วมาแล้ว
8: อันนี้คือข้างในของมัน
9: เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาจะดูไงนี่ไงเดี๋ยวลูกอ่ะมาดูหน่อยอ่ะ
8: ไหนคร
9: ับ นี่ว้าวนี่กินได
1: ้สดสดได้เลยเหรอ
9: ครับผม
1: มันไม่มีช้อนนะคะ
9: อ้าวนี่ธรรมชาติอ่ะนะลองร้อนทำไงทำไงได้ได้ได้
1: ทำยังไงคะ
2: ทำไง
0: ครับ
2: พ
0: ี่หมดแล้ว
1: ไหนครับ
2: อุ้ย
1: กินอย่างนี้เลยเหรอ
2: ไม่
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: อย่าเอาเลย
1: ได้แล้วกินด้วย
2: สดมากเลยอ่ะ
1: แต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เน
2: า
1: ะ
2: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี
8: ้ดึงเข้าปากแล้ว
0: กลับบ้านกันได้แล้ว
1: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
0: ก็เดี๋ยวรอนมัดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
2: เบื่อแล้วเบื
1: ่
2: อแล้ว
1: พี่เมย์รู้นะพี่เมย์พี่เมย์รู้นะว่าน้องฮักเนี่ยจะรีบกลับไปทำ
9: ไหวไหวป่ะลูกไหวป่ะ
2: ไหวก็ไหว
9: ป่ะกลับบ้านป่ะเออช่วย
10: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นตาลพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซ่บอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
1: โอ้โห
8: ถึงแล้ว
9: พักนั่งลูกนั่งเลยลูก
1: โอ้ยเซ่
2: หนัก
9: เดี๋ยว
1: ว่าง
9: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแคะนะ
1: อันนี้คือผาใช
9: ่
1: ไหม
9: จ้ะใครแคะเอาทางนี้มั่งไปนี้ก่อน
1: ต้องแข่งไงคะแข่งไงคะขอบคุณครับโหชัยชัยแพ้แบบนี้เลยค่ะ
11: แพ้แบบนี้คร
9: ับ อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแคะลูก
1: หล่นแล้ว
9: อุ้ยแคะเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
1: ค่ะเยอะไหมคะ
9: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
1: โหเยอะมากมาก
9: ก็เดี๋ยวนี่ช่วยแค่เดี๋ยวโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเดี๋ยว
1: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล้ว
9: โอ้แค่ไปกินไปแล้วจะพอทำขนมไหมลูกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
1: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
9: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงใช้กี่หม่งถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4หม่ง
2: 4หม่ง
9: ถ้าแคะแบบนี้นะแล้วได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อะ
1: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
9: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลย
2: แล้วเปลือกไปทำอะไรเหรอครับ
9: อ๋อเปลือกเมื่อก่อนตาเผาถ่านลูก
1: ต้นจากต้นนึงนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเนี่ย
9: ทำสารพัดเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
9: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
9: ไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
1: ้
9: ทำขนม
1: มาแล้วค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย
1: ่พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย
5: ของมีหน้าล่ะ
1: ก็เลยนานนิดนึง
5: ค่ะ
1: หุยนี่มันขนมจากนี่คะ
5: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
0: ชิมนะ
1: นะชิมกัน
0: เอ้าหมดแล้ว
1: นี่ครับน้องฟิวนี่
0: ให้เป็นไงใช้ปากแกะก็ได
1: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
5: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
2: เหมือนค่ะ ของคุณย่าอร่อยกว่าตอนนี้พวกเราทำกันเองแล้ว
12: มันไม่
13: ใช่มันไม่เลยดำทั้งอัน
5: หอมลูกจ๋าไหม
2: หอมค่ะคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้าง
5: อ่ะอย่างแรกเลยนะก็ต้องมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
6: มะพร้าวค่ะ
13: มะพร้าว
5: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
0: น้ำใบเตย
13: น้ำใบเตย
0: อันนี้น้ำไม้ฝาง
13: น้ำไม้ฝาง
6: อันนี้น้ำฟักทอง
13: น้ำฟักทอง
0: อันนี้ของวุ้น
13: ของวุ้น
12: อันนี้นะคะ
6: อันนี้น้ำตาลค่ะ
13: น้ำตาล
5: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอกปุ๊บ
4: แล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากขึ้นมาล่ะ
5: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
2: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อ
5: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อนทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
4: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
5: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
4: มะพร้าวใช้1
5: กิโลมีกี่กรัมคะ
4: คือ1,000กรัม
5: ถูกต้องชั่งไป1,000กรัม
4: 1,000อยู่ไหนนะ
5: 1,000อยู่ไหนนะดู
13: ซิชี้ๆๆสิ
5: 1,000อยู่ไหนนะ
0: ให้ๆอยากดูหน่อย
12: เอ้ยเอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเยอะ
13: ช่างกันหน่อยแล้วหั่นไปทำไม
5: ได้แล้ว1กิโลกรัมค่ะตอนนี้เราก็ต้องชั่งลูกจากนะคะ
4: โอ้ยเฟย์เห็นลูกจากแล้วก็อยากกินอีก
2: น่าใจมากเข้าก
5: ันได้หรือยัง
13: ได้แล้วค่ะ
2: ได้แล้วค่ะ
4: อันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจากอีก1กิโล
5: ค่ะ
4: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูด
5: แล้วไปขูด
12: ขูดที่ไหนอ่ะคะ
5: ขูดในครัว
4: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
13: ค่ะ
4: พี่เฟย์ให้น้องฮักถือ
0: เป็นหมวกเลยเหรอ
4: ไปงั้นไปกันดีกว่าค่ะ
13: ได้ค่ะ
2: ไปก
13: ัน
2: เลยค่ะ
4: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
13: มา
0: ได้แล้ว
4: ถือไป
5: ไม่ต้องเอาไปครับ
13: อุ๊ยปิดตาลงมองไม่เห็นนะ
4: ถึงแล้ว
0: นี่ไงเครื่องขูด
13: นำหน้าเลยนะฮะ
0: หน่อยจ้ะ
5: เด็กก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตราย

0: ไปเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปอ่ะใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
1: อ่ะน้องพลอย
0: น้องพลอยไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจากแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนั่นลูกใส่แค่อันนี้พอแ
1: ล้วแล้วป้ารออ้าปากอ้ารอเราไว้เลยนะคะอ้าปากรอเรา
0: เดี๋ยวตาฮักกี้บ้างฮักกี้ใส่บ้าง
2: ไม่เป็นไรฉันใส่มะพร้าวก็ได้
0: ใส่มะพร้าวได้ครับ
3: รอให้มันบดก่อนนะ
1: เหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
3: เหมือนไหม
1: นุ่มไม่ได้ติด
0: ไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
1: หมดแล้ว
4: ยาวยาวยาวแย่
5: ว่าเก่งมาก
1: แต่บอกว่าเดี๋ยวเขาคิดเฟซเขาบนก่อน
4: โหใครก็ได้ช่วยพี่เฟซจับการละมั้ย
1: ว้ายหนึ่งสองสามอุ๊บมันเหมือนผมอะไรสักอย่างเนี่ย
4: อ้าวไปค่ะ
0: ไปค่ะ
1: หนักมากมากเลยคร
0: ับ
2: แต่ว่ามันเหมือนจะไ
1: ม่เก่งหล่นเลยครับมันมีเสียที่หล่นเนี่ย
4: หนักเนาะหนักเนาะ
0: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
1: นี่ค่ะเราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
0: ไปกวนด้วยค่ะ
1: แล้วก็ต้องจับ
0: ส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลเราจะใส่1กิโลกรัม
1: 1กิโลกรัมครับ
4: หมดแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ช่างน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัม
4: เทกันระวังน้ำตาลลูก
1: พอดี
4: เราเทไปเลย
0: เทไปเลยค่ะ
1: เทเลยเทเลย
0: เทค่อยๆลูก
4: ได้หรือยังใครช่วยดูหน่อยเดี๋ยวนะคะ
1: อีกนิดนึงครับอีกนิดเดียวครับ
4: พอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: นิ้งกี่ดอยครับ
0: เทใส่เป็นกระทะเลยลูก
4: หนูว่าเลยหนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน่เลย
1: มดมันต้องมากินฉลอง
0: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
4: โอ้โหทะเลทราย
1: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
0: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
1: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
0: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เลยเมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราคนแล้วก็จะเข้ากันไปเองค่ะลูก
4: ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: โอ๊ยระวัง
0: คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตาปวน
2: กำลังไฟเรืออยู่
1: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณย่า
0: เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยกขึ้นไปตั้งบนเตาได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
4: โอ้มาพี่แฟช่วยไหมว
0: ันนี้ฮักปล่อยฮัก
1: ระวังครับมันร้อน
4: มาพี่แฟช่วยครับ
0: ระวังโดนมือนะครับ
4: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่าง
0: เพราะว่าเนี่ยมันจะไหม้กวนกระทะนะลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะญาติช่วยนะเราก็กะสะผมสัก4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
1: กระทะเดียวได
2: ้เอาสีเขียวก่อน
1: มาเลยครับ
2: ขอเทเอง
1: ค่อยๆนะคะ
4: อย่าเทหมดนะคะ
0: เสร็จเทไปเลยค่ะ
4: เทไปเลย
0: ค่ะ
2: ต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
4: สีเหลืองสีเหลืองมาจากอะไร
2: ฟักทอง
4: ฟักทอง
1: เริ่มได้แล้วใช่ไหม
0: คะได้แล้วค่ะ
2: ทำสีนี้เลยไหมครับ
1: พร้อมครับคุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
4: สีส้ม
0: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
4: เอาสีแดงใช่ไหมครับได้เลยครับ
0: เอาขนมมาก่อนลูก
1: อย่าเพิ่งไม่แล้ว
0: กระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนกันเองอ่ะใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
1: นิดเดียวนะคะ
0: เอาพอแล้วครับ
4: โอ้เป็นสีชมพู
2: สีชมพูโห
1: ใส่สีชมพูเข้มจังอะ
4: ได้อย่าลืมคนตรงกลางนะครับ
1: ครับ
4: ถูกใจหรือเปล่าครับ
2: ถูกใจครับ
4: ถูกใจครับต้องกินให้หมดอีนะคราวนี
1: ้ไป
0: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
4: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
4: ต้องพอแล้วเป็นเยอะหรอเป็นเก่งเลย
3: ต้องใช้มือใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะใช

0: ไม่ช้อน
1: นี่ไง
2: โอ้
1: นี่ไง
3: เอาแอบเอาไปแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาคนละสองอัน
0: อันนึง
3: แล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
1: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
3: โอ้
0: มันต้องใช้ช้อน
2: งั้นเดี๋ยว
3: น้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดู
1: ได้เลยค่ะ
0: บี้เพื่ออะไรเอ่ย
1: บี้เพื่อให้มันนิ่ม
2: เยอะเลย
4: เราทำของเราดีกว่า
2: อย่าพึ่งครับ
3: โอ้ยอย่างนี้มีนะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวาแล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแกงสอลำเจียง
0: มันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
2: นั่น
0: มหัศจรรย
3: ์เก่งมาก
0: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
1: เพื่อเวลาเราอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
0: ฮะต้องเอาไปอบอีก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
3: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงอะคะ
1: 6ชั่วโมงค่ะ
2: ฮะ6ชั่วโมง
3: หัวอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
5: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
3: 3วัน
5: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
3: โอ้ย
0: โล่ง
2: นี่ทำได้ทุกอย่างปืนยิงนะ
3: จริงเหรอ
1: โอเคเลย
2: อันนี้ต้องไปร่วมเป็นทีมชมพูใช่แล้วเรา
3: อ
2: ุ้
3: ย
2: เราทำไม่เป
3: ็
2: นอ
3: ่
2: ะ
3: นี่เนี่ยเดี๋ยวทำให้มาฮันเร็วได้ยัง
2: ได้แล้วโอเค
3: อ่ะทำไมนะค่อยๆอ่ะฮันต้องมีก่อนพี่เฟย์คะ
0: คะ
3: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้ว
0: แต่ว่ามันปั้นยากกว่า
3: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
0: ใช่
3: กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
0: โอ้โห
3: 5นาทีต่อ1ลูก
2: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
6: พี่จะรอตรงไหนอะครับ
2: ฮะ
3: นี่เห็นไหมเริ่มได้แล้ว
2: พี่พลอยอะไว้ที
3: ่นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมา ให้มันเป็นรูปเรียวเป็นเกสรลำเจียกนะคะ
7: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวทึนทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
5: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
8: เสร็จแล้วค่ะ
5: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบวันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
8: หอมมาก
0: ค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆ
3: ใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
3: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
5: ดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ไหนๆก็มาบ้านน้องพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
0: ไปที่ไหนล่ะครับ
1: ไปพายเรือค่ะ
3: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไปกัน
3: เร็วไปลงเรือกันเร็วไปก่อนเลยเหรอ

0: ของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสืบสานและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Prick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Prick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

เพราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลคชั่นแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

านั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง3จุดเก๋ๆ

0: พุงนริตังปริตานุภาโวสัทธาลกตุตี
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ

0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์อยู่กับการมงคลสมบูรณ์ปูนผลตัวรับสุขสันต์เจริญบุญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
1: เจ้าอย่างครับ

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตอันแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวันนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยมวิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ

และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งเห็นจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวัน

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะMBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รัก

ไม่มีความว่าเคลือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: 예.
1: 아이고 마우스 일로.
2: วันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะ
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
1: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

ซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: พบกันอีกครั้งครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชมาย
1: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

0: ังจากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายและสั่นเองนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดเขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2หนึ่งโอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เซตแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เซตแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจ ถ้าทั้งบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยี่ยมมากครับเราอยู่ท่าที่3นะครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไม
1: เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เหงื่อเริ่มมาอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Kneeก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้พักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้ว
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาอึ๊บแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเฮียมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3 5ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

0: โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพัดคิกบัดคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ skip A skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบาวส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะ3 2 1ปึ๊บแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามปึ๊บ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อคดมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอจะเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้วครับ
0: 3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวคนใหม
1: ่ ready ค่ะ
0: ทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับพุชหนึ่งและสองฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงพุชรีแลกซ์รีแลกซ์อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามา เร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากราบเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข้าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะปึ๊บปึ๊บ1 2 1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไมค์ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้แล้วนะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาแล้วยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่สองนะครับท่าที่สองนะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชุบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิ่งเวียนหน้ามืดได้นีบเข่าไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์ขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อย ฮึบขึ้นมาจะออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาเอิบขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงเอิบเตะให้จอกเอิบเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะเอิบอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆระหว่างปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเค

0: จบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้ถ้าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืนด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับเอ๊บสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยครับ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชไมค์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติกับน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยใ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
5: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
7: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง

0: และสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

เรียนศาสนศึกษาเรียนศาสนาอย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้พี่ยังเอ๋ยก็จะมาเล่าฟิสติกแฟกของวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องฟังกันค่ะวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะมีวิทยาลัยศาสนศึกษาที่มีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ยังมีปริญญาโทและเอกนานาชาติด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรือว่านักบวชก็สามารถเรียนได้ค่ะแบบที่นี่ไงวิทยาลัยของเรานะคะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะอยู่ใกล้ๆกับประตู6นั่นเองหรือจำง่ายๆนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะเด็กมหิดลนะคะจะไม่เรียกชื่อเต็มๆกันว่าวิทยาลัยศาสนศึกษาแต่จะเรียกชื่อย่อกันค่ะว่า CRS ซึ่งย่อมาจาก College of Religious Studies ค่ะวิทยาลัยของเราก็มีสาขาวิชาเอกอยู่ด้วยกัน2สาขานั่นก็คือพุทธศาสตร์ศึกษาและก็ศาสนศึกษาค่ะโดยที่น้องๆนะคะจะได้เลือกสาขาวิชาเอกกันตอนขึ้นปี3โดยสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษานะคะจะเรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธในแง่มุมต่างๆเช่นแป๊บนึงนะคะน้องๆพี่ขอตัวช่วยแป๊บนึงมาแล้วเช่นพุทธศาสนากับความสัมพันธ์กับศาสนาอื่นพุทธจักรวาลวิทยาและจักรวาลวิทยาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรือการศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมนุษยวิทยาเป็นต้นในส่วนของสาขาวิชาศาสนศึกษานะคะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบความหลากหลายของศาสนาทั่วโลกเช่นศาสนาและวัฒนธรรมกระแสนิยมศาสนาในยุคดิจิทัลหรือศาสนาจิตวิทยาและการพัฒนาตนค่ะซึ่งเพียงเอ๋ยนะคะก็เป็นอีกคนนึงที่เลือกเรียนเอกศาสนศึกษาค่ะตอนเรียนนะคะสนุกมากๆเพราะน้องๆรู้ไหมคะว่าศาสนาบนโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่พุทธคริสต์อิสลามนะคะแต่ว่ามีศาสนาอีกหลากหลายศาสนาเลยเพราะว่ามีลัทธิที่แบบโอ้โหน่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยค่ะการเรียนแต่ละวิชาทั้ง2สาขานะคะตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยเราจะได้เรียนกับทั้งอาจารย์คนไทยและชาวต่างชาติหลากหลายประเทศเลยซึ่งจะสอนเป็นภาษาอังกฤษและสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาเรียนเนี่ยจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากนะคะนอกจากจะได้ความรู้ที่เรียนไปแล้วนะคะยังได้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบเต็มๆปี1นะคะถือว่าเป็นปีที่ชิลที่สุดแล้วค่ะน้องๆเพราะว่าวิชานะคะจะยังไม่ยากมากจะเป็นวิชาพื้นฐานนะคะเช่นวิชาอารยธรรมโลก1และ2วิชาการคิดเชิงวิพากษ์วิชาภาษาอังกฤษค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครน้องๆคนไหนนะคะอยากเก็บเกรดแบบ 4.00 นะคะแนะนําให้เก็บตั้งแต่ปี1เลยตอนปี1นะคะนอกจากได้เรียนวิชาในคณะแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนวิชาอื่นๆกับเพื่อนต่างคณะด้วยเช่น MUGE 100หรือว่า MUGE 100ที่เรารู้จักกันเองค่ะอย่างพี่ยังเอ๋ยนะคะก็มีเพื่อนจากวิชานี้เนี่ยเยอะมากแล้วก็หลากหลายคณะมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยและปี1นะคะก็ยังจะมีวิชานอกคณะที่เป็นวิชาบังคับด้วยเช่นวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าวิชา ICT นั่นเองซึ่งเรานะคะก็จะต้องไปเรียนที่คณะ ICT ค่ะและก็วิชา LATH 100หรือว่าเรียกกันว่าไทรอยด์นะคะก็จะไปเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ค่ะในส่วนของปีที่2นะคะเราจะเรียนเป็นวิชาคณะทั้งหมดเลยและก็จะเริ่มเรียนลึกขึ้นแล้วนะคะเช่นสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์แนวคิดเรื่องชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์และศาสนาอย่างเพียงเอ๋ยนะคะก็ชอบวิชา Human Rights มากเลยค่ะหรือว่าวิชาสิทธิมนุษยชนนั่นเองเพราะว่าเรานะคะจะได้มาดิสคัสอภิปรายกับเพื่อนๆนะคะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างสนุกมากๆเลยค่ะในปี2เทอม2นะคะเราจะเริ่มเรียนวิชาโทกันแล้วซึ่งเรานะคะจะสามารถเลือกวิชาโทได้1วิชาก็จะมีได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นทรัพยากรมนุษย์และที่ล่าสุดนะคะก็จะมีวิชาจิตวิทยาเด็กและครอบครัวค่ะ

จนถึงปี4เทอม1เลยพอขึ้นปี3นะคะเราก็จะเรียนเจาะลึกขึ้นทั้งวิชาเอกแล้วก็วิชาโทค่ะและเรานะคะก็จะได้เรียนวิชา Learning from Experience ด้วยค่ะซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำจริงๆเลยโดยน้องๆนะคะสามารถเลือกทำโปรเจกต์จบได้ตามความสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยนะคะหรือว่าสารนิพนธ์การฝึกงานหรือว่าการทำโครงการจิตอาสาค่ะแต่ว่าถ้าใครฝึกงานนะคะก็จะได้ฝึกงานในช่วงตอนปิดเทอมปี3ก่อนขึ้นปี4ค่ะโดยการฝึกงานนะคะน้องๆสามารถเลือกได้ตามความสนใจของน้องๆเลยหรือว่าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถฝึกงานตามที่วิทยาลัยได้จัดหาไว้ให้ก็ได้ค่ะอย่างของเพียงเอ๋ยนะคะเพียงเอ๋ยก็ไปฝึกงานในตำแหน่ง Ground Service and Cargo Operations นะคะของสายการบินบางกอก Airways นะคะโครงการ Super Intern นั่นเองโดยที่เพียงเอ๋ยนะคะเลือกลงที่ฝึกงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อไปเป็นสาวเหนือ2เดือนเลยเจ้าโดยฝึกงานนะคะเราก็จะต้องนับชั่วโมงฝึกงานด้วยแล้วก็ได้รับการประเมินจากที่ฝึกงานด้วยค่ะการทำโครงการจิตอาสาน้องๆต้องลงมือทำเองตั้งแต่ออกแบบโครงการหัดเขียนโครงการฝึกหาทุนแล้วก็การทำประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะส่วนการทำวิจัยหรือว่าสารนิพนธ์นะคะอาจารย์ก็ให้เราเลือกหัวข้อที่เราสนใจเองเลยค่ะไม่มีการจำกัดความคิดและเนี่ยก็ให้คำแนะนำได้ดีมากๆค่ะสิ่งหนึ่งที่เด็กศาสนศึกษาโดนเข้าใจผิดบ่อยมากเลยนะคะก็คือเรียนจบวิทยาลัยศาสนศึกษาไปแล้วเนี่ยจะจบไปแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นพระหรือว่านักบวชหรือว่าจะต้องสวดมนต์ได้นะคะแต่ที่พี่รู้มานะคะก็คือรุ่นพี่ในวิทยาลัยเนี่ยยังไม่มีใครจบออกไปแล้วไปเป็นนักแต่รุ่นพี่ในวิทยาลัยศาสนศึกษาของเรานะคะก็ได้ไปทำอาชีพหลากหลายอาชีพเลยเพราะว่าความรู้ในวิทยาลัยของเรานะคะสามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่านักบวชเนี่ยมาเรียนกับนักศึกษาปกติอย่างพวกเราด้วยโดยสัดส่วนของนักศึกษาปกติกับนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์สามเณรหรือว่านักบวชเนี่ยก็จะมีประมาณ10ต่อ1ค่ะแก่นแท้ของการเรียนที่นี่นะคะเราเรียนเพื่อรู้ว่าคนเนี่ยมีความหลากหลายไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและเข้าใจว่าความแตกต่างนั้นนะคะมีเหตุปัจจัยเราควรที่จะคิดวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเพื่อที่จะเคารพและยอมรับความเป็นปัจเจกแต่ละบุคคลซึ่งจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะวิทยาลัยของเรานะคะก็มีหอพักให้นักศึกษาด้วยชื่อว่าหอพักน้ำทองสิกขาลัยอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย5หรือว่าอยู่ข้างๆโลตัสสาย5เลยค่ะหอพักน้ำทองสิกขาลัยเนี่ยไม่ใช่แค่ที่พักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นห้องเรียนของเราด้วยตอนปี1 นะคะเราจะมีเรียนวิชาคณะค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องมาเรียนที่หอพักน้ำทองสิกขาลัยค่ะสะดวกสบายมากๆอย่างตอนที่พี่เอ๋ยนะคะอยู่ชั้นปีที่1เนี่ยก็จะอยู่หอพักนักศึกษาหญิงใช่ไหมเรามีเรียนตอน 8:30 นนะคะก็คืออาบน้ำแต่งตัวไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมอะไรเลยก็คือลงมาเรียนได้เลยสะดวกมากๆเหมาะกับน้องๆที่ชอบตื่นสายค่ะหอพักน้ำทองสิกขาลัยเนี่ยเขามีห้องที่ทำกิจกรรมด้วยนะเรียกว่าห้องกระจกค่ะซึ่งจะสามารถจุเด็กๆได้เยอะมากแล้วลมเนี่ยก็สบายเย็นมากๆเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยที่อาคารน้ำทองสิกขาลัยนะคะมีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชด้วยและเรานะคะก็ยังมีหอสวดมนต์ด้วยค่ะซึ่งจะมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาทำบุญที่น้ำทองสิกขาลัยบ่อยๆและบางวันนะคะก็มีทำวัดเย็นด้วยเหตุนี้นะคะก็จะทำให้นักศึกษากับชาวบ้านเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะตัวอาคารหอพักน้ำทองสิกขาลัยนะคะก็จะแยกออกเป็นสัดส่วนเลยก็จะเป็นตึกนักศึกษาหญิงตึกนักศึกษาชายและก็ตึกพระค่ะซึ่งความเป็นสัดส่วนนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ย 100% เลยค่ะสบายหายห่วงทุกเช้านะคะเพื่อนๆที่เป็นสามเณรหรือว่าพระสงฆ์นะคะก็จะออกไปบิณฑบาตกันและหลายๆครั้งนะคะเพื่อนๆนักศึกษาที่อยู่น้ำทองสิกขาลัยเนี่ยก็จะได้รับประทานข้าวก้นบาตรด้วยค่ะหรือว่าอาหารที่ชาวบ้านนะคะได้นำมาใส่บาตรให้กับพระเพื่อนของเรานั่นเองค่ะด้วยความที่วิทยาลัยของเรานะคะมีนักศึกษาที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปกติพระหรือว่านักบวชวิทยาลัยของเรานะคะจึงเป็นวิทยาลัยที่เปิดกว้างทางด้านความคิดสุดๆไปเลยสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบไม่จำกัดเลยค่ะและอาจารย์เนี่ยก็ยังช่วยคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเลยถ้าเรามีประเด็นค้างคาใจที่ดิสคัทในห้องเรียนเรายังไม่เคลียร์นะคะเราสามารถนัดแนะอาจารย์หรือว่าบุคลากรนะคะมาไขข้อข้องใจต่อนอกห้องเรียนได้ด้วยและหลายๆวิชานะคะท่านคณบดีของวิทยาลัยเนี่ยก็ลงมาสอนเองเลยการสอบวิทยาลัยของเรานะคะส่วนมากเนี่ยจะสอบเป็นข้อเขียนเราจะต้องอ่านหนังสือกันก่อนเป็นอาทิตย์เลยค่ะเพราะมีแต่ถึงภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยแต่ก็ไม่มีอะไรยากมากค่ะถ้าน้องๆเข้าใจในตัววิชาตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็ทบทวนสม่ำเสมอนะคะแค่นี้ก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างสบายๆเลยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เด็กศาสนศึกษาชอบทำในช่วงสอบก็คือขอพรจากพระที่เป็นเพื่อนนั่นเองค่ะ
ขอว่า

0: ็ขอให้ผ่านนะคะขอให้ผ่านนะมิดเทอมนี้สาธุสาธุและอีกอย่างนะคะที่เด็กศาสนาชอบทำก็คือขอพรจากคุณย่าน้ำทองนั่นเองค่ะซึ่งคุณย่าน้ำทองนะคะเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยศาสนาศึกษาของเราค่ะอย่างที่ยังเอ่ยนะคะก็ชอบไปขอพรจากคุณย่าน้ำทองประจำเลยค่ะเวลามีสอบมิดเทอมหรือว่าไฟนอลที่ตึกวิทยาลัยของเรานะคะก็มีห้องอังกฤษให้นะคะเป็นห้องเที่ยวไว้พักผ่อนหย่อนใจของเด็กศาสนาศึกษาเลยเพราะว่าห้องนี้นะคะแอร์เย็นเฉียบสบายมากบางคนนะคะก็มานั่งติวหนังสือกันหรือว่าบางคนอย่างที่ยังเอ่ยนะคะก็แอบมารีบหลับค่ะรอเรียนวิชาต่อไปทุกๆปีนะคะวิทยาลัยศาสนศึกษาของเราเนี่ยก็มีงานบุญที่สำคัญนั่นก็คืองานจัดเทศมหาชาติค่ะเป็นงานบุญที่ใหญ่มากๆเลยที่มีนักศึกษานะคะมาร่วมกันจัดค่ะโดยเทศมหาชาตินะคะปกติแล้วเราจะจัดกันที่ลานดอกกันภัย MLC ค่ะหรือว่ามหิดล Learning Center ซึ่งนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะเด็กศาสนศึกษาขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสันกลางหรือว่ารักน้องนะคะก็จะเจอเด็กศาสนศึกษาตลอดเลยและที่พี่ยังเอ่ย proud to present มากนะคะนั่นก็คือนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นเด็กศาสนาถึง2ปีซ้อนด้วยกันและไม่เคยมีใครเป็น2ปีซ้อนเลยนะคะตอนนี้นะคะวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้มีการตั้งโมเดลหัดให้นักศึกษาเนี่ยทำธุรกิจแล้วก็ทำงานจริงค่ะชื่อว่า CRS Startup ในหลักสูตรนะคะเราก็จะมีทางวิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นเพื่อให้เรานะคะนำความรู้ทางด้านศาสนศึกษาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในโลกสมัยใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะและล่าสุดนะคะเด็กวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 นะคะในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาประจำปี2564และที่สำคัญนะคะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยนะพี่คะจบวิทยาลัยศาสนศึกษาแล้วเนี่ยทำงานเป็นอะไรได้บ้างนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งคำถามที่คนถามกันมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพี่ยังเอ่ยนะคะจะยกตัวอย่างรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะว่าเขาได้ทำงานอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตส
1: ดาวสตาร์ทนักข่าวนักการตลาดที่ปรึกษาทางด้านการเงินกราฟิกก็มีนะหรือว่าใครที่ชอบรับราชการนะคะก็สามารถเป็นครูหรือว่ามาทำงานในมหิดลก็ได้ค่ะ
0: และนักศึกษาเรานะคะก็ยังมีความสามารถที่หลากหลายเช่นเดียวกันบางคนนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์บางคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเช่นพี่ยังเอ่ยเองค่ะพี่ยังเอ่ยนะคะก็เป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เลยถ้าน้องๆคนไหนอยากติดตามนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะใครฟังมาถึงข้อนี้แล้วและอยากรู้จักกับวิทยาลัยศาสนศึกษาให้มากขึ้นพี่เอิงเอ่ยนะคะขอชวนน้องๆทุกคนมางาน Open House หรือว่าเปิดบ้านวิทยาลัยศาสนศึกษาซึ่งจะจัดในทุกๆปีในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของวิทยาลัยศาสนศึกษาได้ที่ crs.mahidol.ac.th หรือเพจมีมหิดลทั้ง5ช่องทางเลยนะแล้วมาเป็นรุ่นน้องของพี่เอิงเอ่ยกันนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไปแล้วนั่นเองนะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วว่ากฎหมายอาญานั้นคือกฎหมายในลักษณะแบบใดนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะยังเรียนรู้อยู่กับเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมายแพ่งได้ถูกต้องถัดมา2สืบค้นและยกตัวอย่างลักษณะความผิดทางแพ่งได้ถัดมาค่ะในข้อที่3คือเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ่งเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นตลอดจนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตินั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะให้ทุกคนตอบคำถามกับคุณครูนะคะค่ะนักเรียนคะคำถามในข้อที่1นะคะว่าหากนักเรียนพบว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นจำนวน 100,000 บาทซึ่งไม่รู้ที่มานักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเหตุใดใครอยากตอบดีหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนจะทำอย่างไรเราควรทำอย่างไรดีถ้ามีคนโอนเงินมาให้เรา 100,000 บาทเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
3: เช็คหรือว่าตรวจสอบก่อนครับว่าเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เราควรใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี
2: ้คิดว่าเช็คอย่างไรคะลูกเช็คอย่างไร
3: ก็เช็คกับทางธนาคารอย่างง
2: ี้ตรวจสอบกับทางธนาคารใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคำตอบอื่นๆไหนใครคิดว่าควรทำอย่างไรอีกถ้ามีเงินโอนมาให้เรา 100,000 บาทเลยเข้าบัญชีธนาคารเราเลยทำอย่างไรดีเชิญค่ะ
4: แจ้งธนาคารค่ะแล้วก็ไปเช็คดูค่ะเผื่อว่าอาจจะเป็นการโอนเงินผิดหรือว่าเหตุการณ์ใดๆแบบนี้ขึ้นค่ะ
2: มีการตรวจสอบกับทางธนาคารแล้วก็แจ้งกับทางธนาคารนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนมีคำตอบอื่นๆอีกไหมนอกจากที่เราแจ้งกับทางธนาคารแล้วเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
5: แจ้งตำรวจครับ
2: มีการแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากไหนนั่นเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะทั้งดำเนินการตรวจสอบกับทางธนาคารก่อนหรือว่าทำการลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งความไว้ก่อนนั่นเองเพราะเราไม่ทราบว่าเงินตรงส่วนนี้มาจากที่ใดนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะมาดูคันที่คำถามต่อมาคำถามต่อมาถามว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการโอนเงินผิดบัญชีหากนักเรียนไม่ส่งคืนเงินถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรอ่ะคิดว่าเป็นความผิดไหมคะใครอยากตอบดีมีความผิดอย่างไรนักเรียนสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนปลายทาง

0: างตอบคำถามนี้ไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีคนโอนเงินมาให้เราผิดแล้วเราทราบว่าเขาโอนมาให้เราผิดอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นความผิดหรือไม่ถ้าเราไม่โอนเงินคืนอ่ะใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะและเป็นความผิดอย่างไรใครอยากตอบดีนักเรียนสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของเราได้เลยนะคะค่ะไม่มีผิดค่ะนักเรียนสามารถตอบได้เลยเชิญค่ะ
1: คิดว่าเป็นความผิดทางกฎหมายครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเราครับแล้วมันก็มาเข้าบัญชีแสดงว่ามันอาจจะมีการโอนผิดนะครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นถ้าเราไม่ส่งคืนอาจจะเป็นความผิดเรื่องของการลักทรัพย์ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะถ้าเราไม่ทำการส่งเงินคืนให้กับเจ้าของที่เงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะถ้าเรารับมาและเราไม่ส่งคืนและเรานำเงินตรงส่วนนั้นมาใช้อีกแน่นอนค่ะนักเรียนมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะถือว่าเรารับเงินของผู้อื่นมาโดยที่ผู้อื่นนั้นไม่ได้เต็มใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กฎหมายแพ่งจากข้อความจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคำถามเลยนักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งหรือไม่มีความเกี่ยวข้องใช่ไหมคะและจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ไปถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเงินใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ถามคำถามกันไปแล้วเนาะและตอบคำถามไปแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งเนี่ยหมายถึงอะไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการร่วมการระดมความคิดนะคะนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถร่วมการระดมความคิดได้เลยลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนจากที่เราได้ร่วมการระดมความคิดแล้วนักเรียนคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรอ่ะใครอยากตอบคำถามคุณครูดีคิดว่ากฎหมายแพ่งคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินครับความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การถ่ายทอดมรดกครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้ร่วมระดมความคิดกันนั้นก็บอกว่าในเรื่องของกฎหมายแพ่งเป็นเรื่องของสิทธินั่นเองแล้วก็หน้าที่ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินการสืบทอดการถ่ายทอดมรดกนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรนะคะค่ะนักเรียนกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อกันกฎหมายแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกรอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยในสังคมนั่นเองนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งมีรายละเอียดครอบคลุมในหลายเรื่องแต่ในวันนี้เราจะเน้นพูดถึงกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมนี้เราเคยได้ทำกันไปแล้วเมื่อช่วงของกฎหมายอาญาใช่หรือไม่เอ่ยนักเรียนก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาหาผู้ชนะกันด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าจับคู่กฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ความผิดกับคำอธิบายให้สอดคล้องกันค่ะกำหนดระยะเวลาให้นักเรียน2นาทีเท่านั้นนะคะระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ตได้นะคะค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของบัตรคำกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองค่ะมีทั้งหมด4บัตรคำด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันที่แบบที่1นะคะคือบัตรคำที่1บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญา2ค่ะเกี่ยวกับการละเมิดค่ะถัดมาคือลาภมิควรได้ถัดมาคือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากบัตรคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนก็สามารถสืบค้นจากทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็มาทำการจับคู่กับชื่อของความผิดของกฎหมายแพ่งได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่คำอธิบายของบัตรคำเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้องทำการจับคู่กันนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของบัตรคำที่เราต้องทำการจับคู่นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นลงมือทำจับคู่นะคะกลุ่มใดทำเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยกมือค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคำตอบแบบเช่นเดิมเลยนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะหาผู้ชนะด้วยผู้ชนะจะมีเพียงแค่1กลุ่มเท่านั้นนะคะที่จะได้รับคะแนนพิเศษไปเลยทุกกลุ่มพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อม
0: ค่ะพร้อมนะคะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ

0: หมดเวลาค่ะนักเรียนครบ2นาทีแล้วกลุ่มใดเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1มีกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มแรกนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นเองก็คือกลุ่มที่3นั่นเองกลุ่มอื่นๆเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มที่3ไวกว่านั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนทำการจับคู่ไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะห้ามสลับกันกับสิ่งที่คุณครูเฉลยไปนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่การจับคู่กฎหมายแพ่งในเรื่องที่1บอกว่าเกี่ยวกับสัญญานั่นเองนักเรียนคิดว่าสัญญาหมายถึงอะไรคืออะไรใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะเชิญค่ะสัญญาคืออะไรกลุ่มอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะ
0: คือการผูกพันกันตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะคือสัญญานั่นเองจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่กลุ่มอื่นๆคิดว่าถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะในข้อนี้ตอบว่าถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสัญญานะคะก็คือการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของคำว่าสัญญาแล้วสัญญาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่เป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับสัญญาบ้างนะคะนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะไม่คุยค่ะหันมามองที่จอค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือสัญญาที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการผูกพันกันระหว่าง2คนขึ้นไปคือผูกพันกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่คือการตกลงกันนั่นเองเช่นตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไรกันสักอย่างนึงแต่มีการผิดสัญญากันแบบนี้ก็มีความผิดทางกฎหมายเช่นกันนะคะนักเรียนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการเรียนรู้กันนะคะว่าเป็นความผิดด้วยนะคะถ้าเราสัญญากันไว้แล้วเราไม่ทำตามถือว่ามีความผิดนะคะยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับสัญญานะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูนะคะอันนี้คือความผิดเกี่ยวกับสัญญานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเห็นอะไรในรูปมีการซื้อขายรถกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือนายกเนี่ยได้ทำสัญญาจะขายรถให้กับนายขอแต่กลับนำรถไปขายให้กับคนอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้านั่นเองค่ะนี่ก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะถือว่าผิดสัญญาเนื่องจากว่าตอนแรกนายกทำการที่จะสัญญาทำการสัญญากับนายขอว่าจะขายรถให้กับนายขอแต่ผิดสัญญาไปขายให้กับคนอื่นแล้วนี่ถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนถือว่าได้ทำสัญญากันแล้วแต่ไปขายให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราผิดสัญญาเนี่ยจะมีโทษอย่างไรกันบ้างในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้กันก่อนว่าถ้าเราผิดสัญญามีเรื่องอะไรบ้างที่ถ้าผิดสัญญาแล้วเราจะมีความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่การจับคู่ความหมายเกี่ยวกับแพ่งต่อในเรื่องถัดมาก็คือการละเมิดนั่นเองนักเรียนคิดว่าการละเมิดหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบไม่เอ่ยการละเมิดคืออะไรเชิญค่ะ
2: คือการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญา
0: คือการที่มีคนบุคคลหนึ่งทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรุ่มอื่นๆตอบว่าอย่างไรกันตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนกันใช่ไหมคะจะถูกหรือไม่เรามาดูกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย ค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการละเมิดนะคะก็คือการกระทําที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทําที่เกิดจากสัญญานั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือการละเมิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการละเมิดในทางแพ่งนั้นมีในเรื่องอะไรบ้างที่ขัดกับกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้นักเรียนเห็นอะไรมีรถชนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะก็คือนายกรเนี่ยได้ขับรถโดยประมาทไปชนรถของนายขอนั่นเองทำให้รถของนายขอนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ตัวนายขอเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดของผู้อื่นการไปทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นไปขับรถโดยประมาทแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถของผู้อื่นเสียหายด้วยแบบนี้นะคะก็จะมีโทษทางกฎหมายแพ่งด้วยนะคะก็ต้องทำการชดใช้ให้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่เรื่องต่อมาบัตรคำต่อมาพูดในเรื่องของลาภมิควรได้ลาภมิควรได้คืออะไรนักเรียนคิดว่าคืออะไรใครอยากตอบยกมือตอบคำถามได้เลยเชิญค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะลาภมิควรได้คืออะไร
3: การได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีหลักฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรับรองครับ
0: คือการได้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่มีกฎหมายรับรองไว้นั่นเองใช่ไหมคะกลุ่มอื่นๆตอบเหมือนเพื่อนไหมเอ่ยกลุ่มอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าถูกหรือไม่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคือการได้รับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ของกฎหมายรับรองไว้นั่นเองหรือว่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการโอนเงินมาผิดแบบนี้ถือเป็นเรื่องของลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเงินตรงส่วนนั้นไม่ใช่ของเราถูกไหมตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับทางแพ่งถ้าเราไม่ทำการคืนเงินด้วยถือว่ามีความผิดนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดกับลาภควรได้เมื่อสักครู่นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้เลยก็คือในเรื่องของนายกได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางขอจำนวน 10,000 บาทเนื่องจากความเข้าใจผิดในเรื่องของเลขบัญชีนั่นเองทำให้เป็นอย่างไรโอนเงินผิดมาใช่ไหมคะโอนเงินผิดมานั่นเองนะคะนักเรียนจึงทำให้นายกเนี่ยเสียเงินไปตรงส่วนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่านายกไม่ได้รับเงินคืนนางขอไม่โอนเงินคืนให้มีความผิดไหมมีความผิดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็นลาภไม่ควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะ ถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บัตรคำสุดท้ายบัตรคำสุดท้ายพูดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครอยากตอบคำถามนี้ดีเชิญค่ะ
4: การที่บุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งหรืออนุญาต
0: คือการที่บุคคลหนึ่งได้เข้าไปจัดการทรัพย์สินของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่คนกลุ่มอื่นๆตอบว่าไงตอบแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายกันนะคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็คือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็คือเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะ

ค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการจับคู่ใช่ไหมคะค่ะถูกกันทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้เราหาผู้ชนะใช่ไหมเอ่ยตอนในช่วงแรกก็มีผู้ที่ได้ชนะแล้วก็รวดเร็วที่สุดใช่ไหมเอ่ยก็คือกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาที่ตัวอย่างนี้เลยนะคะตัวอย่างของเมื่อสักครู่นี้คุณครูลืมอธิบายไปสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนคือในเรื่องของการกระทำความผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะการจัดการงานนอกสั่งนั้นยกตัวอย่างเช่นนายกเห็นว่าบ้านของนายขอหลังคาถูกพายุพัดจนทำให้น้ำฝนเนี่ยรั่วเข้าบ้านไปและทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายนายกจึงได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้โดยที่นายขอไม่ได้สั่งนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่ออ่ะเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะขั้นปฏิบัตินี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกความหมายของกฎหมายแพ่งความผิดทางแพ่งลงในใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่ากฎหมายแพ่งหมายถึงอะไรและมีความผิดใดบ้างที่กับกฎหมายแพ่งบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างมาด้วยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองนะคะใบงานนี้คือใบงานที่5เรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนบอกความหมายของกฎหมายแพ่งพร้อมกับยกตัวอย่างความผิดทางแพ่งมาด้วยค่ะและวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยกิจกรรมนี้นะคะเป็นใบงานกลุ่มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันทำเพราะว่าทุกคนได้คะแนนที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกกลุ่มวางปากกาลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูอยากทราบว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขียนความคิดเห็นไปอย่างไรบ้างเขียนคำตอบไปแนวทางอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนข้อที่1คุณครูบอกให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะกลุ่มใดอยากตอบดีว่านักเรียนเขียนไปว่าอะไรกฎหมายแพ่งคืออะไรใครอยากตอบดีกฎหมายแพ่งคืออะไรคะสามารถหยิบไมค์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะกฎหมายแพ่งคือเชิญค่ะ
2: ความหมายของกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับเอกชนด้วยสิทธิ์หน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลระหว่างเอกชนต่อเอกชนตามกฎหมายครับ
0: ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมคะเป็นเอกชนกับเอกชนนั่นเองใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่งอย่างน้อย4อย่างใช่ไหมคะการกระทำความผิดทางแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปมี4อย่างใช่ไหมมีเรื่องของสัญญามีเรื่องของการละเมิดมีเรื่องของอะไรอีกมีเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งและเรื่องอะไรอีกคะลาภมีควรได้ใช่มี4อย่างให้นักเรียนยกตัวอย่างมาในเรื่องของเรื่องแรกก่อนเรื่องของเรื่องแรกคือเรื่องอะไรนะเรื่องของ
1: สัญญา
0: สัญญาคืออะไรคะนักเรียนนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไรคือการกระทำความผิดทางแพ่งในเรื่องของสัญญากลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
3: ค่ะสัญญาคือการผูกพันระหว่าง2คนขึ้นไปโดยการมีการตกลงเรื่องสิทธิค่ะ
0: แล้วนักเรียนยกตัวอย่างของการกระทำความผิดของสัญญาว่าอย่างไร
3: ก็คืออย่างเช่นนะคะคือเราจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมคะแล้วเรามีการจดสิทธิสัญญากันแต่ว่าเราจดกันแบบไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานที่เกี่ยวข้องมา
0: แล้วก็มีอีกฝ่ายนึงผิดสัญญาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นความผิดทางกฎหมายใช่ไหมเอ่ยค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาจากเรื่องสัญญาแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรการละเมิดนักเรียนยกตัวอย่างการกระทำความผิดในเรื่องของการละเมิดว่าอย่างไรคะกลุ่มไหนกลุ่มที่สองยกตัวอย่างว่าอย่างไรเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะ
4: ก็คือนายวีขับรถไปชนบ้านของนายเอกครับ
0: นายอะไรนะ
4: นายวีวีครับ
0: นายวีขับรถไปชนบ้านของใครนะคะ
4: นายเอกครับ
0: นายเอกจึงทำให้นายเอกนั้นได้รับความเสียหายบ้านได้รับความเสียหายใช่ไหมคะแล้วนายวีต้องทำอย่างไรคราวนี้
4: ต้องชดใช้รับผิดชอบครับ
0: ต้องมีการชดใช้และรับผิดชอบนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในเรื่องของเรื่องถัดไปคืออะไรคะลาภไม่ควรได้กลุ่มใดยกตัวอย่างเชิญค่ะ
5: การรับเงินทอนจากผู้ขายผิดแล้วไม่คืนครับ
0: มีการรับเงินทอนจากผู้ที่ขายของให้เราแล้วเราไม่คืนใช่ไหมคะถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งใช่ไหมเอ่ย
5: ครับ
0: เพราะถือว่าไปทำอะไรไปรับเงินของเขามาโดยที่เป็นลาภไม่ควรได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถัดมาในข้อสุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งใช่ไหมคะกลุ่มไหนอยากตอบดีคือยกตัวอย่างเชิญค่ะนักเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างไร
6: การที่ช่างมาซ่อมแอร์โดยเจ้าของบ้านไม่ได้สั่งครับ
0: มีช่างมาซ่อมแอร์โดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้สั่งแล้วช่างมายังไงอะคะช่าง
6: ขาเดินเข้ามา
0: เอามีคนข้างบ้านอาจจะจ้างมางี้ใช่ไหมคะจ้างมาโดยที่เจ้าของไม่ได้สั่งนั่นเองอ่ะถูกต้องก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็

ต้องทั้งหมดเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามนี้ขอถามทุกคนนะคะว่าการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนลงไปในใบงาน

0: ตัวมากขึ้นครับในบางทีเรื่องของการลากไม่ควรได้ครับซึ่งอยู่ใกล้ตัวจริงๆอยู่ใกล้ตัวเรามากครับเช่นเวลาสมมติเราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเราเจอเงินตกเราก็ควรไปคืนที่ครูหรือว่าห้องประชาสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่คืนเนี่ยก็จะผิดเกี่ยวกับลากไม่ควรได้ครับซึ่งก็จะเป็นในการพูดช่วยเหลือเราก็คือทำให้เราแบบระวังตัวมากขึ้นเพราะบางอย่างมาอยู่ใกล้ตัวเรามากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนก็อย่างที่เพื่อนได้บอกเลยนะคะคือการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นก็คือทำให้เรารู้จักระมัดระวังตัวของเราเองทราบว่าสิทธิมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนและเราก็จะได้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ค่ะของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนั่นเองค่ะกฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยค่ะนักเรียนนะคะก็คืออันนี้คือตัวอย่างของการกระทำความผิดทางแพ่งนะคะก็คือในเรื่องของการไปละเมิดสิทธิสัญญานั่นเองนะคะคือการยกเลิกสัญญาคือในเรื่องของสัญญาสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปโดยมีการตกลงกันเรื่องของสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันนั่นเองนะคะถัดมาคือในเรื่องของเรื่องที่2ก็คือการละเมิดค่ะการละเมิดก็คือการละเมิดเป็นการเกี่ยวกับการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญาเช่นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทนะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการละเมิดด้วยนะคะนักเรียนโดยเจตนาก็เป็นถือว่าเป็นการละเมิดค่ะการบุกรุกหรือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของลาภไม่ควรได้นั่นเองนะคะลาภไม่ควรได้ก็คือลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งนะคะคือการจัดการงานนอกสั่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะคะค่ะนะคะนี่นักเรียนก็คือเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องกฎหมายแพ่ง2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั่นเองเป็นอย่างไรได้รับความรู้กันไปเยอะไหมเอ่ย
2: เยอะค
1: ่ะเราทราบเกี่ยวกับสิทธิแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะเจอแล้วนะคะสำหรับนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูล

0: กับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใสแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อมที
1: ่
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน
1: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับ